0: องค์การต่างๆข้อกำหนดแบบแผนวิธีเวียกของคณะบริหารพรรคคณะประจำพรรคนครหลวงวิจันทน์บรรดาแขวงรวมทั้งปรับปรุงคำสั่งและคำแนะนำอื่นๆส่วนการก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองคณะพรรคแต่ละคันต้องเพิ่มทวีการค้นคว้ากำเนิดแนวทางทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกซอนพรหมวิหารมูลเสื้ออันดีงามของพรรคของชาติแนวทางของพรรคกฎหมายระเบียบการของรัฐอย่างเป็นระบบ
1: การก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองคณะพรรคทุกท่านต้องเพิ่มทวีการค้นคว้ากำเนิดทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกซอนพรหมวิหารมูลเสื้ออันดีงามของพรรคของชาติแนวทางของพรรคกฎหมายระเบียบของรัฐอย่างเป็นระบบสืบต่อจากต่างพันธยายบรรดาแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบการให้แขกมอบกับสภาพิเศษของแผนการของที่เอาใจใส่ศึกษาร่วมหนุกฝืนคุณภาพการเมืองคุณชวัตสินธรรมปฏิบัติให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจพรรคประกันพรรคแขกซึ่งสั่งของพรรคมีความยอมรับคดีโตวงการของพรรคตามทัศนะและการกระทำที่ผิดเฟ้ตรงแนวทางโตวงการของพรรคแก้ไขทัศนะทำผิดใดตัวอัตวิสัยหอบรุ่นเผ่าพันธุ์เปลี่ยนแปลงที่มุ่งมีหลักการ
0: ท่านนางสีใสหรือเด่นมุนสอนในหูเติมว่าสำหรับการก่อสร้างพรรคทางด้านแนวคิดคณะพรรคทุกคันต้องเอาใจใส่ศึกษาโฮมแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆมูลเสื้ออันดีงามของพรรคของชาติให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าอย่างทั่วถึงสร้างความรับรู้เข้าใจให้เลิกเซิงมีความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดแน่ใจสร้างทัศนะให้ถูกต้องมีความเชื่อมั่นและตื่นตัวปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคการบริหารรัฐด้วยความเป็นเจ้าการ
2: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาขององค์การกวดกาแห่งรัฐในระยะ5ปีผ่านมายังมีข้อคงข้างบางด้านที่ต้องได้เอาใจใส่สืบโตแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025ผ่านมาและเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหว5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐโตกองประชุมข้างปฐมมฤคของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมืองบุรีรัมย์อยู่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านวันไซพงสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐในฮุ่มว่าพันเมาองค์การกวดกาแห่งรัฐได้ดำเนินการกวดกาหลายสมควรแต่ยังมีบางเวียกงานที่ยังมีความซักซ่าแก่ยาวคุณภาพของการกวดกาบ่ทันสูงการเก็บกำข้อมูลหลักฐานบางกรณีบ่มีความชัดเจนกวดกาพบเห็นปรากฏการย่อท่อและการละเมิดระเบียบกฎหมายแต่การแก้ไขผลของการกวดกาการเก็บกู้งบประมาณทรัพย์สินคืนให้รัฐยังเฮ็ดได้หน่อยการแก้ไขคดีโซลาดบางหลวงที่ได้กวดกาพบเห็นยังซักซ่าแก่ยาวการกวดกาติดตามการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองบริหารตระคันยังเฮ็ดบ่ทันเลิกซึ่งปรากฏการละเมิดระเบียบกฎหมายและการบ่ปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่ของตนอยู่ในกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐของพนักงานสมาชิกพรรคของเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองบริหารโครงการลงทุนต่างๆยังมีจำนวนบ่น้อย
3: เคียงคู่กับผลสำเร็จและที่ยากนั้นก็ยังมีด้านอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องจะใส่การกดกาได้ดำเนินหลายสมควรแต่ยังมีลักษณะซักซ่าแก่ยาวคุณภาพของการกดกาบ่ทันสูงการเก็บกำข้อมูลหลักฐานบางกรณีบ่ทันมีความชัดเจนการกดกาได้พบเห็นปรากฏการย่อท่อและการละเมิดระเบียบกฎหมายแต่การแก้ไขผลของการกดกาการเก็บกู้งบประมาณทรัพย์สินคืนให้รัฐยังเฮ็ดได้หน่อยการแก้ไขคดีโซลาดบางหลวงที่ได้กวดผู้เห็นยังซักซ่าแก่ยาวการกดกาติดตามการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองบริหารแต่ละขั้นยังเฮ็ดบ่ทันเลิกเซิงถึงทองปรากฏการละเมิดระเบียบกฎหมายและการบ่ปฏิบัติสิทธิ์นาทีของตนอยู่ในกงจักรการจัดตั้งของพรรครัฐของพนักงานสมาชิกพรรคของเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองบริหารโครงการลงทุนต่างๆยังมีจำนวนบ่น้อยการประสานสมทบขององค์การกฎกาแห่งรัฐกับพรรคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นระบบต่อเนื่องลงเรียนเฮ็ดให้การแก้ไขคดีต่างๆมีความซักซ่าแก่ยาว
2: ท่านวันไซพงสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมาการประสานสมทบขององค์การกฎกาแห่งรัฐกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นระบบต่อเนื่องบ่ทันโรงเรียนเฮ็ดให้การแก้ไขคดีต่างๆมีความซักซ่าแก่ยาวคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นบ่ทันเอาใจใส่เวียกงานกวดกาเท่าที่ควรพนักงานที่เฮ็ดเวียกกวดกาบ่ทันเข้มแข็งยังมีปรากฏการณ์สวยไส้หน้าที่เ เฮ็ดไปในทางที่บ่ถูกต้องการมีส่วนร่วมของสังคมและพลเมืองต่อเวียกงานกวดการและต้านการซ้อนรัดบังหลวงยังบ่ทันกว้างขวางและอื่น
0: ๆสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงจันทน์มีท่านวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมโดยแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านอองเซียวเก้เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวมีคำเห็นว่างานเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ปีนี้มีความหมายสำคัญพิเศษเนื่องจากพวกเฮายังอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีคู่หัวมือเพื่อการพัฒนาระหว่างลาวและสิงคโปร์พร้อมนี้ท่านได้ยกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นของสิงคโปร์ตลอดระยะ61ปีผ่านมาเป็นต้นความสามัคคีทางสังคมเสถียรภาพทางการเมืองการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องท่านอองเซียวเก้ให้ฮู้อีกว่าลาวและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความคล้ายคือกันและเป็นคู่ความงานที่ใกล้ชิดในเวทีอาเซียนพวกเฮาเฮ็ดเวียกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันสุขโยให้เศรษฐกิจในภาคพื้นเชื่อมโยงมั่นคงและเปิดกว้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นหักฐานสำคัญของการร่วมมือ2ฝ่ายมาฮอดปัจจุบันพนักงานรัฐกรลาวเกือบ 18,000 คนได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาวิชาชีพภายใต้โครงการร่วมมือสิงคโปร์หรือ SCP การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องยังได้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารส่งเสริมการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและพัฒนาทักษะด้านเทคนิคให้หลายแขนงการของลาว
2: ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่2กันยาคม81ปีท่านคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าอวยพรท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวในวันที่28สิงหาคมนี้ในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในนามต่างหน้าให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสร้างผู้ออกแห่งงานได้แสดงความย่องยอสมเสยผลงานด้านต่างๆที่พักรัฐก็คือประชาชนเวียดนามญาติมาได้ตลอดระยะ81ปีผ่านมาพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นมูลเสื้อประวัติศาสตร์การต่อสู้มูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะระหว่างสหพันธ์กรรมบาลลาวและสหพันธ์ใหญ่แห่งงานเวียดนามที่มีสายพัวพันหัวมืออันดีงามตลอดมาจากนั้นทานเหวียนมิงเติมได้เสนอผลงานและไซสนะของการปฏิวัติในการต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติเวียดนามออกจากแอกปกครองของพวกจักรพรรดิต่างด้าวจนมาฮอดวันที่2กันยา1945ประเทศเวียดนามจึงได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันชาติเวียดนามพร้อมกันนี้ทานได้ตีราคาสูงต่อคณะนำศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวที่เข้าอวยพรในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเพิ่มทวีความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐก็คือประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงตลอดไป
0: วันที่26สิงหาคมนี้ท่านธนงไสขุดไพฑูรย์กรรมการสำฮ้องศูนย์กลางพรรคกรรมการประจำพรรคนครหลวงจันทน์ฮ้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1ห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานติดตามกฎกาและสุขโยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปี2026ของนครหลวงจันทน์อยู่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงจันทน์ท่านไสยาไสมงคลผมนักการใหญ่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงจันทน์ได้รายงานว่าปัจจุบันมีกำลังการผลิตเสลีย 400,000 เมตรก้อนต่อวันเพิ่มขึ้น 50,000 เมตรก้อนต่อวันจากปี2024แต่ยังบ่เพียงพอกับความเรียกร้องต้องการของสังคมที่สูงถึง 54,000 เมตรก้อนต่อวันปัจจุบันความเร่งก่อสร้าง3โรงงานคือโรงงานผลิตน้ำประปาบ้านใหม่ห้วยหอมมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันคาดว่าจะสำเร็จในเดือนเมษายน2027โรงงานผลิตน้ำประปาบ้านด่านสร้างมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันกำหนดใจสำเร็จในท้ายปี2027โรงงานผลิตน้ำประปาจีไนโมภาคขยายมีกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันกำหนดใจสำเร็จในท้ายปี2028ปัจจุบันอยู่9ตัวเมืองนครหลวงวิจันทน์มี481บ้านเข้าถึงน้ำประปา378บ้านกว่า79ส่วนห้อยส่วน103บ้านที่ยังบ่ทันเข้าถึงส่วนใหญ่แม่นอยู่เขตเมืองปากเงิมเมืองสังทองและบางเขตของเมืองไซธานีปัญหาสิ่งท้าทายอื่นๆเช่นระดับน้ำดิบเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ระบบท่อเก่าสุดโทรมเฮ็ดให้เกิดน้ำสูญเสียปัญหาไฟฟ้าตกไฟมอดและข้อจำกัดด้านงบประมาณใน6เดือนต้นปีนี้เก็บรายรับได้53ส่วนห้อยของแผนการปีมาจากการขายผลิตภัณฑ์51ส่วนห้อยกำไรได้ประมาณ91ตึกกว่ากีบโดยใช้ระบบจดเลขน้ำและพิมพ์ใบบินแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับผ่านธนาคารเพื่อความโปร่งใสและหลุดพ้นข้อผิดพลาดแต่ยังมีบางหนี้ค้างสำหรับสะสมจากลูกค้าบางกลุ่มต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามผลกระทบจากเงินเฟ้อแต่อัตราค่าน้ำยังต้องได้รับการอนุมัติจากภาครัฐท่านธนงไซคุดไพฑูรย์ได้เน้นหนักให้รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงจันทน์เอาใจใส่เวียกงานยกระดับการบริการเร่งแก้ไขปัญหาความบ่เพียงพอของน้ำประปาให้ทันกับการขยายตัวของสังคมเอาใจใส่แก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆเช่นปัญหาน้ำสูญเสียจากระบบท่อเก่าสุดโทรมการคุ้มครองหนี้ค้างชำระประสานงานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องผ่านขยายบรรดาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งต่างๆให้สามารถดำเนินไปตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรับประกันผลประโยชน์และการสนองน้ำให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2: พิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านการศึกษาระยะปี2025-2029ต่างหน้าลงนามโดยท่านแสงเสด็จบุญละวงศ์หัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเหวียนทีเตินผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสตาร์โทรคมจำกัดและท่านเหวียนเตินเจิงมิงข้างผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเวียดนามจัดขึ้นเมืองโบโดมานีมีท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้อำนวยการห้องอำนวยการคณะนำพนักงานภายในบริษัทสตาร์โทรคมหรือยูนิเทลนักศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธียังได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาลาวในระดับเกี่ยมภาษาเวียดนามและปริญญาตรีในแขนงวิชาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารระยะ3ปีศกเฮียน2026-2029จำนวน15ทุนการร่วมมือครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเวียดนามซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้ระดับมาตรฐานได้ประกอบส่วนสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาของเราได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อกลายเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในอนาคตส่วนบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดยังได้สนับสนุนด้านงบประมาณคือค่าหอพักเงินเบี้ยเลี้ยงค่าปิยนต์ไปกับระหว่างประเทศช่วยนักศึกษาลาวและยังรับประกันโอกาสในการเข้าร่วมเฮ็ดเวียกกับบริษัททันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ท่านแสงเสด็จบุญละวงศ์หัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวว่าการลงนามบทบันทึกครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นบัตรก้าวสำคัญในการยกระดับการร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราปัจจุบันภาครัฐและเอกชนต่างก็เห็นดีเป็นเอกภาพกันในแขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แม้นหนึ่งในแขนงที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การพัฒนาในโครงเขตนี้ต้องเริ่มต้นจากการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
0: เมืองสีโคตบองนครหลวงจันทร์สืบต่อหื้อถอนป้ายผิดระเบียบพร้อมทางศึกษาอบรมและปรับใหม่เจ้าของหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและห้างห้านภายในเมืองที่ละเมิดกฎหมายก็คือแจ้งการของเมืองวางออกท่านวรรณเลศพิพักหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองสีโคตบองให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อความเป็นระเบียบห้อยภายในเมืองคณะสปกิจจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองสีโคตบองได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อลงเคลื่อนไหวจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ถนนสีทองนับแต่ไฟแดงดงนาโศกหาบ้านปากทางและถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองบัวทองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้เน้นใส่มางป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดบทบันทึกกับผู้วางขายสินค้าและตั้งห้านค้าที่ความเอาทั้งยางหรือพื้นที่สาธารณะผ่านมาคณะสปกิจได้ดำเนินการศึกษาหมและแจ้งเตือนผู้ประกอบการและห้านค้าต่างๆมากกว่าแล้ว
4: จุดประสงค์หลักๆของพวกเขาก็ถือว่าได้ลงมาแก้ไขบรรดาป้ายที่เนื้อในบ่ถูกต้องและการติดตั้งป้ายที่บ่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาป้ายที่ว่าตั้งอยู่แถมเส้นทางฟุตบาททางคนย่างและกับบรรดาโต๊ะเต้นที่ว่าวางไว้อยู่เขตการสัญจรทางฟุตบาทของประชาชนแจ้งอีกครั้งนึงมายังผู้ประกอบการธุรกิจห้ามเด็ดขาดบ่ให้มีการวางป้ายโฆษณาหรือสิ่งขีดขวางอยู่เส้นทางฟุตบาทและก็ห้ามบ่ให้มีการติดตั้งป้ายโดยพลการ อันถ้าหากว่าบรรดาห้างห้านธุรกิจอยากเห็นป้ายโฆษณาที่ว่าอยากส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนาะให้ไปพัวพันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม่นทั้งของการบท.เพื่ออนุญาตเรื่องในป้ายกดกาคืนว่าถูกต้องตามระเบียบและการอันที่2กับทั้งแผนการยทค.เพื่อให้เบิ่งคืนลงมากดกาเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งว่ามีความเหมาะสมบ่กีดขวางการสัญจรและก็ให้มันถูกต้องตามระเบียบและการ
0: ท่านวรรณเลศพิพักให้ฮู้ตื่มว่าระยะผ่านมาได้ลงเขื่อนไวจัดสรรอยู่เส้นทางสีทองและเส้นทางหนองบึกหนองบัวทองจุดประสงค์หลักเพื่อแก้ไขบรรดาป้ายที่มีเนื้อในบ่ถูกต้องป้ายบ่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะป้ายที่ตั้งอยู่แคมเส้นทางขนยางตั้งเต้นที่วางไว้อยู่เขตการสัญจรและสามารถเก็บกำป้ายหักษาไว้จำนวน74ป้ายศึกษาอบรมกับทีจำนวน30กว่ากรณีและปรับใหม่3กรณีส่วนแผนการต้นหน้าจะสืบต่อลงจัดสรรอยู่เส้นทาง13เหนือเริ่มแต่3แยก4ไข่ไปฮอดตลาดลาวอุกซีและเส้นทางเต้ซองบริเวณตลาดสังเจียงพร้อมทางจุดชุมชนแออัดต่างๆที่มีความจำเป็นกองประชุมเปิดกว้างครบคณะแรงงานพักแขวงบริคำไซครั้งที่5สมัยที่8ประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ได้สำเร็จลงเมื่อบุรุษมณีอยู่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารพักแขวงประธานสภาปาศุนแขวงมีบรรดาคณะบริหารพักแขวงหัวหน้าแผนการห้องการภาคธุรกิจภายในแขวงเขาห่วม
5: ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพักแขวงในระยะ6เดือนผ่านมาเห็นได้ว่าบรรดาคาดหมายที่กำหนดไว้ในมติหับพองประจำปี2026แม้นมีความคืบหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อคงค้างจำนวนหนึ่งแสดงออกอยู่ในแต่ละคงเขตซึ่งจะได้แก้ไขการศึกษาพรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการจัดตั้งพันขยายมติ12ของพักมาติเปดองค์คณะพักแขวงและบรรดานิติกรรมสำคัญอื่นๆของภาครัฐให้แก่สมาชิกพักพนักงานราชการกำลังประกอบอาวุธประชาชนบรรดาเผ่าและสันคนต่างๆเข้าสู่ระยะใหม่โดยเฉพาะการก่อสร้างและการขยายพักคุณภาพยังต่ำยังบ่ทันทั่วถึงครบทุกเป้าหมายแก่ยาวศักษาการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบบางด้านยังเฮ็ดบ่ทันหนักแน่นเข้มแข็งเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการแก้ไขสี่เทือนเกาหัวโคสัมมนาวิทยาศาสตร์ถึงจะพยายามสุ่มใส่แก้ไขแต่ปัญหาดังกล่าวยังมีท่าเอียงขยายตัวขึ้นการลงก็สร้างฐานการเมืองการสร้างบ้านปอมันสุหบและกลุ่มบ้านสุหบติดเรียนยังบ่ทันมีคุณภาพเท่าที่ควรการจะตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐในการพัฒนาพื้นฐานของรางยังศึกษาการจัดเก็บรายรับงบประมาณจำนวนหนึ่งยังบ่ทันรับประกันฐานรายรับยังบ่ชัดเจนการคุ้มครองราคาและกวดกาคุณภาพสินค้าเพื่อปกป้องผู้บริโภคยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรจันสมอนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
2: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกพงสาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 22-30 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-30 องศา ภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมัวและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกอยู่ในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา31องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25 30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปัดกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา23องศาต่อไปเสื้อทานฟังรายงานข่าวกีฬา
0: สถานทูตออสเตรเลียประจำลาวร่วมกับสมาคมบันเตะแห่งชาติออสเตรเลียและศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวจัดกิจกรรมฝึกซ้อมบันเตะร่วมกับทีมชาติออสเตรเลียหุ่นเยาวชนสร้างแห่งบันดาลใจให้คนหุ่นใหม่ผ่านกีฬาบันเตะในวันที่28สิงหาคมนี้ที่เดินบันเตะในโฮมโกลเด้นทีมเมืองไซเซธานครหลวงจันทน์มิทานนางมีนาศรีวิไลกรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบทานนางเบนิต้าซัมเมอร์วิลห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวบรรดาคณะของการพนักงานจากศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวต่างหน้าสาวหนุ่มกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพนักงานสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวครูฝึกและนักกีฬาทีมชาติออสเตรเลียสโมสร BISและแขกถึกเสินเขาห่วมท่านนางมีนาศิวิไลมีคำเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างสาวหนุ่มออสเตรเลียและสาวหนุ่มลาวปี2016ในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญระหว่าง2ประเทศลาวและออสเตรเลียการที่ทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นทีมแถวหน้าในระดับสากลได้มาเยี่ยมยามและได้แลกเปลี่ยนทักษะการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเตะเฮ็ดให้สโมสรบาสเตะของลาวได้รับประสบการณ์แบบประเมินค่าบ่ได้การได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้นักกีฬาและครูฝึกสอนและทีมงานของเราได้เรียนรู้ความเป็นมืออาชีพมีระเบียบวินัยเทคนิคการเล่นและการวางแผนซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งให้การพัฒนาวงการบันเตะของเราในอนาคตดังที่รู้แล้วว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนานักกีฬาการที่2ประเทศร่วมมือกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านเทคนิคของกีฬาบันเตะถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้สาวหนุ่มเยาวชนลาวได้พัฒนาทักษะสุขภาพร่างกายระเบียบวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง
2: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานในวันที่28สิงหาคมนี้ท่านสเตฟานดูจาริกโฆษกของท่านอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าท่านอันโตนิโอกูเตเลสได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อภัยพิบัติน้ำปลาไหลสุที่เกิดขึ้นอยู่สิเจียงของจีนและเกิดขึ้นอยู่ในปานเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายท่านสเตฟานดูจาริกกล่าวถึงว่าท่านกูเตเลสได้แสดงความเห็นใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะปินปัวดีโดยไวพร้อมทั้งแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ประสบภัยองค์การสหประชาชาติยินดีให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลจีนและเนปาลในการเคลื่อนไหวกู้ภัยและบรรเทาทุกข
2: ์วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่25สิงหาคมนี้อิงตามสถิติจากกระทรวงการค้าจีนและองค์การเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนให้รู้ว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้การลงทุนโดยกองตัวต่างประเทศในทุกแขนงการของจีนได้บรรลุ684ตื้อ510ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นนักลงทุนภายในประเทศได้ลงทุนโดยกองที่โบแมนประเภทการธนาคารต่อวิสาหกิจต่างประเทศ 7,742 แห่งใน148ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลก รวมมูลค่าการลงทุน518,430 ล้านหยวนเมื่อเบิ่งจากสภาพการลงทุนตามพักพื้นแล้วการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางยังแม่นทิศทางที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจจีนในการลงทุนและร่วมมือกับต่างประเทศ
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าอินเดียได้ประกาศจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่18ที่นครหลวงนิวเดลีระหว่างวันที่12หา13กันยายนนี้ภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมการร่วมมือและความยืนยงโดยจะมีประเทศสมาชิกและคู่ร่วมงาน BRICS พร้อมทั้งแขกถึกเชิญเข้าร่วมกระทรวงการต่างประเทศอินเดียรายงานว่าบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกจะแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการร่วมมือภายใน BRICS และปัญหาสำคัญอื่นๆพร้อมทั้งแบ่งปันทัศนะเกี่ยวกับปัญหาทั่วโลกและภาคพื้นที่มีความสำคัญในปีนี้จะมีกองประชุมและกิจกรรมระดับสูง350ครั้งที่จะจัดขึ้นอยู่หลายกว่า25เมืองทั่วประเทศอินเดีย
6: เมียของผู้ประกันตนออกลูกก็สามารถฮ้องขอบำเหน็จลูกได้เช่นเดียวกัน
7: แม้แล้วจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือเมียของผู้ประกันตนภาครัฐภาควิสาหกิจหรือภาคสมัครใจภายหลังที่มีการออกลูกก็สามารถฮ้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเงื่อนไขเพียงแต่สมทบเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
8: รายการผู้แทนประชาชน
9: รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์เวลา 7:30 น.และ 18:30 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในถามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุจิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยานทำนี้ของรายการชายประธานได้รับฟังข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเวียดนามพบปะสองฝ่ายที่พนมเปญวันที่26สิงหาคม2006ผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยสหายนางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้พบปะสองฝ่ายกับคณะผู้แทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางเวียนทิแทงรองประธานสภาแห่งชาติในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมประธานรัฐสภาสากลครั้งที่2ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในการพบปะครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ประเทศก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติลาวเวียดนามพร้อมทั้งปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการสืบต่อแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันโครงการน้ำขันสูงและขันกรรมธิการต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์การนิติบัญญัติโดยเฉพาะแม่นการแลกเปลี่ยนบทเรียนในด้านการสร้างและปรับปรุงกฎหมายสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการปรับปรุงบทบันทึกการร่วมมือระหว่างสองสภาแห่งชาติที่จะหมดอายุในปี2027เห็นดีจะสืบโตร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจบทบาทติดตามกวดกาบรรดาโครงการลงทุนและโครงการร่วมมือของสองประเทศเป็นต้นโครงการท่าเรือวุงอ่างโครงการเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยและทางรถไฟลาวเวียดนามซึ่งจะเฮ็ดให้มูลค่าทางด้านการค้าของสองประเทศมีการเพิ่มขึ้นช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเวียดนามพบปะสองฝ่ายที่พนมเปญและในตอนบ่ายวันที่16ผ่านมานี้สหายมอนไซเหล่าโมซุงกรรมการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะในต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาตินำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีในวันที่2กันยาปี1945หา2กันยาปี2006โดยการต้อนรับของสหายเงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายมอนไซเหล่าโมซงได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้นงที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสหายเงียนมิงเติมที่เป็นขวดต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในโขงเขตเวียกงานนิติบัญญัติของสองประเทศที่ได้มีการพัวพันหัวมือลงเลิกและมีมากผลดีขึ้นเป็นเก้าๆพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสดังกล่าวอวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอบใจอย่างสูงต่อคณะนำของสภาแห่งชาติที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีซึ่งแสดงถึงการเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวที่มีมูลเสื้อมาแต่ดนนานนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการและอวยพรให้สายพัวพันห่วมมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงทะนุแก่นสัวกาลนาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวคณะประจำสภาแห่งชาติอวยพรวันชาติเวียดนาม
และในระหว่างวันที่25หา26สิงหาคม2026ผ่านมานี้ทานนางเสงมณียาโทตู้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยามบุรีประจำการกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของรัฐสภาภาคพื้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชีกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การร่วมมือระหว่างกองเลขาสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้าองค์การอาหารกสิกรรมแห่งสหประชาชาติโดยการเป็นเจ้าภาพของสภาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีซึ่งมีคณะผู้แทนจากสมาชิกและรัฐสภาสังเกตการไอป้า5ประเทศลาวเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชีและติมอร์เลสเตกองเลขาไอป้ากองเลขาอาเซียนกระทรวงที่เกี่ยวข้องของกัมพูชีสถานทูตต่างๆและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องที่ประจำอยู่กัมพูชีเข้าร่วมหลายกว่า70ฐานกองประชุมได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดโดยทานกิตติเศรษฐาปิจิมเย็บรองประธานสภาแห่งชาติกัมพูชีผู้ที่1หลังจากนั้นคณะผู้แทนได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนภายใต้4หัวข้อสำคัญคือ 1. ระบบอาหารที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในด้านกสิกรรมการสุกยุวาลาการจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำของอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในแขนงกสิกรรมอาหารและป่าไม้การส่งเสริมอาเซียนไรสำหรับความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารการสำรวจแขนงการเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ 3. การเสริมสร้างการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐสภาและการร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศการส่งเสริมวาระอาเซียนไรและ 4. การปรึกษาหารือการไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศเป็นเอกภาพบรรดาคณะผู้แทนได้เอาใจใส่ประกอบความคิดความเห็นและแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์ในการติดตามกวดกาสุกยู่และส่งเสริมการร่วมมือเพื่อจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำของอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในแขนงการกสิกรรมอาหารและป่าไม้เพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารดินฟ้าอากาศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวหาหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาทานได้รับฟังข่าวท่านนางสุนทรสัญจักรเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงข้ามมวลวันที่21สิงหาคม2566ได้มีพิธีประกาศกงจักรที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตโดยการเป็นประธานของทานังสุนทรสัญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหักษาการแทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตทานนางดาวนไซซูเลียนหองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรรดาทานคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอ้อมข้างผู้ต่างนาแผนกการและองค์การอ้อมข้างแขวงคณะห้องว่าการและพนักงานที่เป็นเสนาธิการของสภาประชาชนแขวงจำนวน100กว่าฐานในพิธีทานบุญโจมอุบลประเสริฐได้รายงานสภาพการโดยย่อในการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนแขวงในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2566จากนั้นท่านเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้อ่านมติคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่192ทับคปจลงวันที่8กรกฎาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13โดยท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตและท่านภูลำพรสีหาวงศ์คณะประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศกงจักรการจัดตั้งดังกล่าวท่านนางสุนทรสัญจักรได้ตีราคาสูงและแสดงความสมเสยต่อผลงานและผลสำเร็จรอบด้านของแขวงภายใต้การนำพาซีนำของคณะพรรคอำนาจการปกครองแขวงทั้งแสดงความสมเสยต่อบรรดาทานที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13และแสดงความเชื่อมั่นว่าจะนำพาซีนำเลือกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งของตนเหตุสำเร็จตามพระบทบาทการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขันองค์การจัดตั้งขันแขวงจงได้ให้การร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาประชาชนแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการส่งเสริมเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนให้ได้รับอย่างเต็มส่วนในโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านนางสุนทรสัญจักรคณะสมาชิกสภาแห่งชาติยังได้เคลื่อนไหวและเยี่ยมยามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่บ้านเวิร์นหงคำและบ้านกอยเมืองพินพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในวันที่22สิงหาคมท่านหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติยังได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่บ้านนาพอกถึงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานถึงเมืองหนองบกแขวงขมวนอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวท่านนางสุนทรสัญจักรเหตุเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงขมวนและในวันที่26หา27สิงหาคมผ่านมานี้ที่เมืองวังเวียงวงพระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีทานจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมด้วยบรรดาทานรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งขณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านนางทุมมณีวงศ์ประจันทร์กล่าวว่ากองประชุม

ไขปัญหาจำนวนหนึ่งเป็นต้นการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างแขนงการโยธาธิการและขนส่งกับแขนงการป้องกันความสงบและแขนงการอื่นๆขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความครบถ้วนจะแจ้งชัดเจนรวมทั้งการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกเพราะว่าเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองการนำไส้ยานพาหนะทางบกและความเป็นจริงในการคุ้มครองนำไส้ยานพาหนะทางบกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท้องถนนยังมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากหลายสาเหตุในนั้นย้อนว่าการกำหนดเงื่อนไขของกฎหมายยังบ่ทันหัดกลุ่มหรืออาจเป็นย้อนภาคการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกฎการและการบังคับใช้กฎหมายในระยะผ่านมายังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรซึ่งเฮ็ดให้มีการนำไส้ยานพาหนะทางบกบ่ได้มาตรฐานบ่มีความปลอดภัยขับขี่ยานพาหนะในเวลาที่มีปริมาณธาตุเหล่าในห่างกายและการละเมิดกฎจราจรจึงเฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละปีผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นเนื้อในหางกฎหมายที่ติดพันกับพระบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแขนงการตนในใส่เฮ็ดให้เนื้อในของหางกฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะพิสอบจะได้รายงานผลสำเร็จของการกวดการเนื้อในหอบด้านของหางกฎหมายต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยาก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องเอาในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะไขขึ้นในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกวดการเนื้อในหางกฎหมายการจราจรทางบกท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้แก่สมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีบรรดาทานรองประธานหัวหน้าและห้องหัวหน้าห้องวาการและคณะกรรมการสภาประชุมขั้นแขวงที่เป็นสมาชิกสภาประชุมแขวงจาก18แขวงทั่วประเทศวิทยากรภายในและต่างประเทศคณะพิสอบและกองเลขาสุยเวียกกองประชุมผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลและเสียวซานองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว UNDP พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกทึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า140ท่านท่านกองแก้วไซสงครามกล่าวว่ากองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการยกสูงความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการมีความรู้ที่แน่นแก่นเข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องมีทักษะในการปฏิบัติเวียกงานและสามารถประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานอยู่ท้องถิ่นพร้อมกันนั้นการนำเอาบางบทเรียนจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ละภาคส่วนมีภาระบทบาทระบบและเงินไขที่แตกต่างกันการศึกษาบทเรียนจากสากลจึงควรเน้นการเปรียบเทียบและเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมมาหมุนไส้เข้ากับสภาพตัวจริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนใน7หัวข้อคือ 1. ภาระบทบาทความรับผิดชอบและทิศทางในต่อหน้าของสมาชิกสภาประชาชนแขวง 2. การเฮ็ดเวียกของสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์จากสากลและบทเรียนจากการเฮ็ดเวียกตัวจริงการสนับสนุนเวียกงานบุรีมสิทธิ์การพัฒนาระดับชาติและแขวง 3. การติดตามกฎการตัวจริงของสภาประชาชนขั้นแขวงเครื่องมือกลไกและการติดตามกฎการด้านงบประมาณ 4. การพบปะและการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสื่อสารของสภาประสบการณ์ของสากลและเครื่องมือที่นำไส้ตัวจริง 5. นวัตกรรมและหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลสำหรับสมาชิกสภาประชาชนแขวงการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์ AI ฝึกปฏิบัติและสนทนารวมทั้งการนำเสนอ 6. เวียกงานติดตามกวดกาผ่านการพัฒนาและนำไส้คู่มือการติดตามกวดกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวง 7. การวางแผนสำหรับการพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มสนทนาคำถามแต่ละหัวข้อนำเสนอแผนและบทเรียนจากต่างหน้าของแต่ละ

กุมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาประชาชนแขวงด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนมหนีรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะฮู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนคันแขวงไหลขึ้นไสโสภพลมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการสมคิดพิมมาแสงนายสร้างบันทึกเสียงขอละทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในทิศหน้าขอความผาสุกสุขดีสุดสุดสุขหวังจงเกิดได้ทันผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักไปรายการทุกทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวและชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองลาวหลายขึ้นและให้ฮู้ถึงฮีดของประเพณีอันดีงามของคนลาวซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองเอกลักษณ์ผู้นางลาวแวววาวคณะสื่นใจเที่ยววังไงดื่มเหล่าไห่เมืองดากจึงขนึงหาสายทาราตกตาดแฝกแปกพะไทยอย่าลืมไปขอปั่นกอกบอกความสามัคคีไปฮู้จักประเพณีบรรดาเผ่านี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีดของประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ 815 กิโลเมตรมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเซกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเซกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้รับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเซกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้สวนลักเมืองกันก่อนสวนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเซกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนๆตั้งงอยอยู่ยอดเสานั้นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อส่องแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเซกองแห่งนี้และนอกจากสวนลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางตอนใต้ประมาณ17กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงไปทางทิศเหนือประมาณ32กิโลเมตรซึ่งในวันที่5ของเดือน3ทุกๆปีชาวบ้านกันดอนจะได้มีการจัดบุญประเพณีของเผ่าขึ้นเพื่อฉลองมากผลจากการเก็บเกี่ยวโดยในงานจะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตำแพนจักสานของเผ่านักท่องเที่ยวยังสามารถเลาะชมโฮงซบเก่าแก่ดังเดิมของเผ่าและเที่ยวศาลาเอื้อนวกวนเนาะอยู่กลางบ้านโดยมีผู้นำเที่ยวของบ้านเป็นคนอธิบายตลอดงานและยังมีพิธีขาควายแป่งฮีดเป็นอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงานน้ำอีกทางผู้ฟังตอนนี้พวกเขาไปสืบต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันแน่น้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดแฝกแม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านดานเมืองละมามซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเซกอง อยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตรแต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคุ้มอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝดอันเป็นที่มาของชื่อตาดแฝดแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้น้อยจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝดดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ 10-15 เมตรและกว้าง250เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตาดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตาดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20เมตรกว้าง15เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตวนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเสกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้านอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซกองตืมอีกไปที่ตาดปลาอ๋อกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปลาอ๋อแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดดังกล่าวแมนเต็มไปด้วยไม้ปลาอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอื้อนว่าตาดปลาอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดังเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปลาอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกระต่ำตกก็ได้ตาดเซกระต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักพอปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมรอบไปด้วยป่าดงพงไพอันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำสายนี้มีชื่อว่าห้วยกระต่ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกระต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเหรี่ยงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ่นไปศึกษาเฮียนโฮ้วิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผากะเหรี่ยงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผากะเหรี่ยงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผากะเหรี่ยงเป็นอีกหนึ่งเผาที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผาอาลักเฮือนสนเผาอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกลางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนสนเผาอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสนเผาสนเผาอาลักนี่แม่นมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ไสแดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ส่วนท่านใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวบ่ว่าสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมไปบ่อนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธีของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวร่วมกับวิทยุอาวปึบปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือสื่อฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิทของรายการเสริญทานฟังข่าว7เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจแห่งชาติจีนยังหักษาท่าเอียงการพัฒนาอย่างมั่นคงนำเสนอโดยเปิ้นวังคูนดารา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากองค์การสถิติแห่งชาติจีนให้ฮู้ว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้เศรษฐกิจแห่งชาติจีนโดยรวมได้หักษาท่าเอียงการพัฒนาอย่างมั่นคงและหันไปสู่แห่งขับเคลื่อนใหม่และคุณภาพดี7เดือนต้นปีนี้มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีในทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้นหากว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายดัชนีการผลิตของแขนงการบริการเพิ่มขึ้น4กว่าส่วนห้อยยอดมูลค่าการขายย่อยสินค้าอุปโภคและบริโภคและการบริการในทั่วสังคมเพิ่มขึ้น2กว่าส่วนห้อยยอดมูลค่าการขายย่อยสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและการบริการทางออนไลน์บรรลุ11กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น4กว่าส่วนห้อยการลงทุนด้านทรัพย์สินคงที่บรรลุ26ล้านกว่าตื้อหยวนลดลง6กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าบรรลุ30กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น17กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายในนี้มูลค่าส่งออกบรรลุ17กว่าล้านตื้อหยวนเพิ่มขึ้น14ส่วนห้อยมูลค่าน้ำเข้าบรรลุ12ล้านกว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น22ส่วนห้อยที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ7เดือนต้นปีเศรษฐกิจแห่งชาติจีนยังหักษาท่าเอียงการพัฒนาอย่างมั่นคง

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการประเทศจีนทีสวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทันรับฟังข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จีนนำเอาโอกาสมาสู่แอฟริกานำเสนอโดยถาวรอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพสุนกลางจีนเพื่อได้รายงานเมืองบดลมานีวาเว็บไซต์ข่าวออนไลน์อิสระแอฟริกาใต้เพิ่นได้ลงบทความโดยได้ระบุว่าการพัฒนาอย่างว่องไวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จีนได้นำเอาโอกาสสำคัญมาสู่แอฟริกาอิงตามตัวเลขข้อมูลจากสหพันธ์หุ่นยนต์สากลเพิ่นได้แสดงให้เห็นว่าอยู่ในปี2024ฮั่นจีนได้ประกอบติดตั้งและนำใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหม่ประมาณ 295,000 ตัวความเอา54ส่วนห้อยของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกโฮแบบจีนที่เสื่อมโยงแผนการระยะยาวความต้องการด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนเข้าในการค้นคว้าและพัฒนาได้กลายเป็นวงจรการค้าอย่างว่องไวบทความนี้ฮั่นได้ระบุอีกเติมว่าสิ่งนี้มีผลดีต่อแอฟริกาอยู่ในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนอยู่ในโครงเขตต่างๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตการแพทย์กสิกรรมและบ่อแฮอยู่ในด้านกสิกรรมแม้นสามารถนำใช้หุ่นยนต์ติดตามการผู้ฟังอย่างถูกต้องชัดเจนอยู่ในด้านการแพทย์ก็สามารถใช้การบ่งปฏิพยาธิอยู่ในระยะไกลส่วนอยู่ในด้านอุตสาหกรรมบ่อแฮสามารถใช้ระบบขับขี่แบบอัตโนมัติเพื่อหลุดพ้นความเสี่ยงอยู่ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตก็สามารถพัฒนาโรงงานอัจฉริยะไปเคียงคู่กับการร่วมมือระหว่างจีนและแอฟริกาขยายไปสู่การประกอบติดตั้งการบำรุงรักษาและฝึกอบรมในด้านเทคนิควิชาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคาดว่าแอฟริกาจะสร้างความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมใหม่และทอดทอนบทเรียนจากจีนเพื่อสุกโยการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมของตนเองทั้งหมดนั้นคือข่าวสั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จีนสามารถนำเอาโอกาสดีมาสู่แอฟริกา
0: ท่านผู้ฟังทีหักแพงกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนมื้อนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอบใจมิตรการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนทีสวยงามได้โอกาสเป็นประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวินวังคุ้นดาราและถาวรอินทศรลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้า
2: สบายดี

0: นางเอ้ยนางมาเบิ่งนี่ดูลูกในไห่น้ำนี่คือยังมีนอนน้ำอยู่ลูกบ่ได้ล้างไห่น้ำหวา
1: ลูกก็ล้างทุกๆอาทิตย์อยู่ได้แม
0: ่ล้างทุกๆอาทิตย์มันคือยังมีนอนน้ำอยู่ซันแม่ลูกล้างจังได
1: ก็สิล้างจังไดกระทอกน้ำเก่าทิ่มแล้วเปิดน้ำใหม่ใช้ลดแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้ก็เท่าหั่นแล้วเนาะ
0: บ่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะการเปลี่ยนน้ำแต่ละครั้งลูกต้องล้างพัดถูทางในพร้อมเอากับผ้าใยมักบวบหรือผ้าขาดที่เมเฮ็ดไว้หั่นนามาถูด้านในของไห่เพื่อบ่ให้มีไข่ยุงลายติดอยู่ด้านในของไห่ได
1: ้โอ้ล้างคักปานนั้นพุ่นว่าคันสั้นลูกสิล้างใหม่ดอก
2: แม่นแล้วการพัดถูด้านในของภาชนะเก็บน้ำก็เพื่อรับประกันบ่ให้มีไข่ยุงลายหลงเหลืออยู่เพราะถ้ายังมีไข่ค้างอยู่เวลาไข่ถูกน้ำมันก็จะกลายเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายบ่มีนอนน้ำบ่มียุงลายบ่มีไข่ยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับรู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะหล่นกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บคอหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

ขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ซ่าย ินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์กับมโนภาพดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้สร้างครอบครัวอยู่ดีมีแฮงสุขภาพเป็นของมนุษย์ทุกคนการบริการเป็นของแพทย์หมอของเขาปินปัวไว้เนาะกาแมนขึ้นกับว่าทานมาหาแพทย์หมอไว้การกวดซอกหาเสื้อไว้บุงมติไว้ก็จะปินปัวดีไว้นั่นเองบอว่าทานจะเป็นพยาธิยังก็สามารถเข้ารับการบริการอยู่ที่ห้องหมอเนาะใกล้บ้านทานที่สุดเลยจะได้มีความปลอดภัยเนาะและในตอนต้นนี้มาตรฐานเนาะการป้องกันไข้ยุงลายยังเป็นปัญหาที่ต้องได้เอาใจใส่กันอยู่เด้อเนาะเนื่องจากว่ายังมีตัวเลขของการรายงานแต่ละมือจากทางศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขเขาเนาะนี่คือเป้าหมายฟังหัวใจปัจจุบันนี้ตัวเลขสะสมทั้งหมดกว่าแมน 4,000 กว่าคนแล้วยังโชคดีที่บ่มีการเสียชีวิตเถื่อก็ขอให้ทุกท่านนั้นเอาใจใส่ในการป้องกันด้วย5ปอก็แล้วกันปอปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในถูดอกไม้เต้าดอกไม้ท่านห้องตีนตู้ต่างๆปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปัจจุบันนี้ก็แม่นปล่อยยุงที่มีเสื้อดีโบบักเคียนำน้องบัตรทานเนาะเพื่อให้มันไปผสมพันธุ์กับยุงหลายบ้านให้ยุงหลายบ้านเฮาได้มีเสื้อโบบักเคียแล้วก็สามารถจับยั้งการปิดพยานไข่ยุงหลายได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอ้อมเฮือนให้มีความสะอาดจบงามบ่ให้มีน้ำค้างน้ำขังบ่ให้มีน้ำที่เก็บเมี่ยนได้เป็นบอนแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายเนาะและก็ปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละเทื่อก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายได้แล้วเด้อฉะนั้นแล้วการป้องกันด้วยการบ่ให้ยุงกัดนะก็แม่นอีกหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายได้เอาฝากไว้ในระยะต้นก็แล้วกันตอนต้นนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาแขวงที่มีผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ก็แมนเฮงที่สุดกันอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาเนาะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก็แล้วกันขอให้ปลอดภัยหมดทุกท่านเด้อและบรรดาแขวงต่างๆที่มีผลกระทบบางแขวงที่แห้งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการฟื้นฟูและก็อย่าลืมติดตามเบิ่งว่าตนเองมีการติดเสื้อพยาธิใดบ่โลกปัจจุบันก้าวหน้าทันสมัยพยาธิที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมก็มีพยาธิตาแดงพยาธิถอกท้องพยาธิผิวหนังพยาธิไข้เหนียวหนูเนาะหรือว่าการเกิดการติดเสื้อเนื่องจากว่าถูกบาดถูกปักถูกหนามแทงถูกมีดถูกแก้วบาดบ่สิถูกเล็กแทงจังซี่เนาะอันนี้ก็มีหลายๆอันหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดอันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันเนาะขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการป้องกันและส่งกำลังใจให้ป่อเมประชาชนที่ถูกผลกระทบในครั้งนี้ให้แน่เนาะบรรดาท่านเนาะคนเราบ่ทิ่มกันอยู่แล้วว่าซั่นซะแต่ว่าจะเฮ็ดแนวใดให้ฟื้นฟูโดยไวทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็คือบรรดาเฮือนสานบ้านซองข้าวปลาอาหารการกินต่างๆเป็นแนวใดเนาะครบมีหรือบ่เนาะต้องกินสะอาดเพื่อป้องกันพยาธิน้ำตื้มเนาะฉะนั้นในตอนต่อไปเนาะตอนท้ายมโนภาพจะว่าเรื่องของการกินแบบใดให้มีความปลอดภัยกินฮ้อนกินสะอาดสุขดีใหม่ๆแนวใดเนาะตอนนี้บรรดาท่านขอให้บรรดาท่านได้รับฟังข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขของเฮากันก่อนนี่คือเป้าหมายฟังหัวใจหอสคกระทรวงสาธารณสุขจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสภาพปรับปรุงภายใต้การเข้าร่วมเป็นประธานของทานนางใบคำคัตติยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยบรรดาคณะนำผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเพื่อเอกภาพการด้านเนื้อในที่ต้องได้ปรับปรุงคืนในทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสภาพปรับปรุงซึ่งมีทิศทาง
ให้โฮมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและประกันสุขภาพสำหรับปรับปรุงในของประสมบรรดาผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนเนื้อในต่างๆของกฎหมายพร้อมทั้งเสนอคำคิดคำเห็นข้อเสนอปัญหาสิ่งท้าทายให้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวใดให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกองประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกขีดหมายหรือว่าขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงกรอบกฎหมายด้านการประกันสุขภาพให้มีความเสมอภาพมีความเหมาะสมชัดเจนเป็นเอกภาพเพื่อรับรองการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและสร้างหลักการรักประกันในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่29 สิงหาคมที่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์

กองปัดซุ่มแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการคุ้มครองกรณีธาตุเบื่อมีตาโนนและเฮ็ดเบื่อระหว่างเซียวซานสปป.ลาวและเซียวซานจากประเทศไทยและก็นั้นได้สร้างคู่มือเนาะพร้อมกันได้สร้างคู่มือคุ้มครองกรณีที่ได้รับธาตุเบื่อจากเมตาโนนและปรับปรุงคู่มือคุ้มครองกรณีรับธาตุเบื่อจากเฮ็ดและการนำไส้ยาต้านพิษจัดขึ้นในวันที่27-28สิงหาคมที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านดร.นางใจพระจันทร์สิทธิมรดาหองหัวหน้ากรมปิ่นปัวและท่านดร.นางเวียงไสวันศิลาวงศ์หองหัวหน้ากรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาแขกที่เข้าร่วมห้องการกระทรวงสาธารณสุขหมอศูนย์กลางหมอแขวงหมอเมืองศูนย์วิจัยอาหารและยาศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาท่านศาสตราจารย์และเสี่ยวสารที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทยและคณะรับผิดชอบจากแผนกปิ่นปัวภาครัฐกรมปิ่นปัวทีมงานจากองค์การใจและทุกภาคส่วนก็ได้เข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทอดถอนบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองกรณีธาตุเบื่อที่ได้รับธาตุเบื่อจากสารเมทาโนนธาตุเบื่อจากเฮ็ดระหว่างเซลล์สารจากประเทศลาวและไทยเพื่อสั่งรวมเอาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ที่ได้มานำใช้เพื่อสร้างคู่มือในการคุ้มครองกรณีที่ได้รับธาตุเบื่อทางเมทาโนนและการปรับปรุงการปิ่นปัวกรณีที่ได้รับธาตุเบื่อจากเฮ็ดที่เป็นเอกภาพกันในประเทศลาวในระยะผ่านมาก็ได้มีการประเสริญกับเหตุการณ์สุกเสริญทางด้านการมีธาตุเบื่อจากสารพิษเข้าสู่ร่างกายด้านความปลอดภัยของอาหารเครื่องดื่มสารพิษต่างๆโดยเฉพาะก็แมนธาตุเบื่อจากเฮ็ดนะเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยเฉพาะแมนสารเมทาโนนซึ่งผลกระทบต่อความหุ่นเฮงต่อร่างกายและก็สูญเสียทางด้านร่างกายชีวิตของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในอิงตามผลการของประชุมได้มีการทบทวนคืนในการจัดตั้งปฏิบัติโต้ตอบในเดือนเมษาที่ผ่านมาที่กลุ่มปิ่นปัวกลุ่มอาหารและยาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนได้มีการจัดของประชุมเนาะได้พบปัญหาหนึ่งที่เป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญของหน่วยงานคุ้มครองกรณีเจ็บเป็นที่ได้หาบธาตุเบื่อหรืออาเมนการขาดคู่มือในการปิ่นปัวคุ้มครองกรณีคนเจ็บที่เป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันนี้การคุ้มครองกรณีที่ได้รับธาตุเบื่อจากเมทาโนนเฮ็ดแบบเบื่อจากเฮ็ดยังอีกยังแม่นอีกตามประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ของหุ้งหมอเฮ็ดให้มาตรฐานการปิ่นปัวของคนเจ็บที่บ่ได้ทันเป็นเอกภาพกันดังนั้นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถคุณภาพการคุ้มครองกรณีคนเจ็บกรณีปิ่นปัวเนาะทางกรมปิ่นปัวจึงได้เห็นว่าความมีความสำคัญและก็จำเป็นจึงได้มีความจำเป็นต้องได้มีการจัดของประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากทางสปป.ประเทศลาวและก็ประเทศไทยนั่นเองบรรดาท่านเนาะเพื่อเหตุใดให้ทุกคนนั้นได้มีความปลอดภัยจากการเจ็บปิ่นย้อนพยาธิที่เกิดจากธาตุเบื่อซึ่งถ้าหากว่ายังขาดคู่มือการคุ้มครองกรณีอย่างเป็นเอกภาพกันการบ่งมติการปิ่นปัวก็จะมีความยุ่งยากไปดังนั้นของประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นเนาะจึงได้มีการหัวมือทางด้านวิชาการที่สำคัญหลากหลายเนื่องจากว่าการคุ้มครองกรณีได้หาพลาดเบื่อและเมทาโนนนี่ยังเป็นปัญหาหลักเนาะยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งท้าทายต้องได้เรียนรู้กันทางวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของประเทศฉะนั้นการร่วมมือทางด้านวิชาการการแพทย์ระหว่างเสียสารจากสปป.ลาวและจากประเทศไทยในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ดีจะตอบสนองต่อการปรับปรุงคุณภาพการปิ่นปัวให้ทันเวลาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่ปลอดภัยต่อกับคนเจ็บที่ได้รับธาตุเบื่อเนาะและก็ได้รับมีอย่างมีคุณภาพในการปิ่นปัวการนำส่งคนเจ็บต่างๆ

ส่วนสาธารณสุขได้มอบภาพเครื่องช่วยเหลือนะก็คือได้มอบภาพเครื่องส่องไฟฟ้าส่องรังสีพงเอิกในการซอกหาพยาธิวัณโรคให้แก่ห้องหมอเมืองขูงแขวงจำปาสักจำนวนหนึ่งสุดรวมมูลค่า $70,000เพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปิ้นปวดสุขภาพของประชาชนให้เกียรติกล่าวมอบต่างหน้าจากกระทรวงสาธารณสุขแมนทานดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและต่างหน้าหับโดยทานบุญเนืองศีลาคุ้มของเลขาภาคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองขุงและให้การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้มีต่างหน้าจากของการกระทรวงศูนย์ควบคุมวัณโรคแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักประธานคณะกรรมการปกครองเมืองขอยแองเมืองขุงห้องการสาธารณสุขเมืองห้องหมอเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องส่องไฟฟ้าหลังสีพงเอิกจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ทีมงานแพทย์หมอของห้องหมอเมืองโค้งสามารถลิงกวดค้นหาคนที่เป็นพยาธิวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในการลบล้างพยาธิปริมาณวัณโรคให้หมดไปจากช่องถิ่นพิธีมอบภาพดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องหมอเมืองโค้งแขวงจำปาสักเพื่อหมดทุกคนเจ้าท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวที่นำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับทราบเพื่อให้บรรดาท่านได้ติดตามเนาะท่านสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของพวกเราได้เพจสุขศึกษาเนาะข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาข่าวๆนี้นอกจากท่านจะได้หาฟังจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วติดตามได้ทางFacebook แล้วแล้วก็ยังมีรายการโทรภาพเพื่อสุขภาพจากทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวได้เนาะท่านฟังตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเด้อแล้วจึงคอยมาสนทนากันเติมในสาระน่าฮู้จากทางรายการโดยเฉพาะเรื่องของการกินสะอาดอยู่สะอาดและดื่มสะอาดเนาะกินแล้วได้ให้สะอาดปลอดภัยตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: เป็นจังไดคิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบ่สบายวะ
1: แม่นแล้วป้าหากเอาหมอมาวานี่เกือบตายยังวะถ้าข่อยพาลูกไปหาหมอซะคนนี
0: ่เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
1: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกข่อยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังข่อยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปหาหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซ่าอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกข่อยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใส่น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
0: ป้านั่นพุ่นว่าคันเส้นก็สิได้จื้อไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
1: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจื้อไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห่งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปหาหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

สงสัยเป็นพยาธิไข้ยุงลายต้องไปปิ้นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ้นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาธิราชมโหสถเมลเด็ก103กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสนถ้าเป็นพยาธิไข้ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจที่ให้อาการหุนแห้งขึ้นกว่าเก่าถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ้นปัวพยาธิไข้ยุงลายได้เป็นพยาธิไข้ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว

0: ยาสุดท้ายจากทางรายการวันดีมีสุขกันแล้วเนาะจะให้ทานนั้นได้ฮู้ถึงกินแบบใดให้ปลอดภัย
1: ทุกท่านสวยกันอานาม
0: นั่นก็คือต้องกินสะอาดสุขอนนั่นเองสะอาดแล้วใดใส่ใจความสะอาดทุกขั้นตอนเลยบรรดาทานตั้งแต่อาหารการกินที่ผัดวัตถุดิบที่ซื้อมาเนาะอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องให้มีความสะอาดวัสดุภาชนะอุปกรณ์บ่ให้มีการปนเปื้อนด้วยพยาธิแล้วก็ต้องล้างมือใส่สบู่ใส่น้ำที่สะอาดเป็นประจำทุกๆครั้งเลยบ่ดังนั้นถ้ากว่าเฮาเฮ็ดบ่สะอาดนี่ก็อาจจะมีการพบเฮาเป็นพยาธิต่างๆเรื่อยๆเนาะก็คือเวลาที่กินอาหารบ่สะอาดแล้วบ่หาภาชนะบ่สะอาดแล้วก็จะมีอาการปุ้นท้องปวดหากมีอาการหากมีอาการทอกท้องมีอาการถ่ายสิอ่อนเพลียอ่อนแล้วไปได้อาจมีไข้เนาะหากมีอาการนี้ให้ทานได้ดื่มน้ำที่สะอาดหรือว่าน้ำเกลือแห้งเนาะเอาละลิตรท่านเพื่อป้องกันบ่ให้ขาดน้ำแล้วก็ไปพบแพทย์พบหมอเด้อบรรดาท่านเนาะอันนี้ถือว่าเป็นการสะอาดเนาะบัดนี้สุกเด๋สุกเป็นหยังสุกก็คือปรุงแต่งอาหารให้สุกดีใหม่ๆกินอาหารที่สุกอย่างทั่วถึงบ่ให้ว่าสุกๆดิบๆจังซี่น่ะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ากินสุกๆดิบๆก็อาจจะมีอาการผิดปกติไปได้แล้วก็อาหารที่เป็นก้องเนาะก็ต้องมีการแยกกับข้าวให้ดีบ่ให้ปนกันในขณะที่ยังบ่ทันกินเนาะการเตรียมอาหารก็บ่ให้ข้ามมือว่าซะซาซึ่งสามารถที่จะเฮ็ดให้สุกดีในตอนนั้นเนาะบ่ให้ถ่ายว่าเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดมื้อนี้ป่าไว้กินมื้ออื่นจังซี่น่ะอันนี้แม่นบ่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีการเกิดของเสื้อพยาธิได้กินฮ้อนเนาะฮ้อนหลักการฮ้อนก็คือกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีใหม่ๆกินตอนมันยังฮ้อนอยู่เนาะอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็เก็บไว้ในห้องอุณหภูมิหั่นธรรมดาก็บ่เกิน2ชั่วโมงเนาะอุ่นคืนเด้อถ้าหากว่าสิกินคืนอีกก่อนที่จะกินทุกครั้งถ้าว่าอาหารมีรูปพางกินรสที่ผิดปกติไปก็บ่ควรกินเด็ดขาดอันนี้ถือว่าหลักการในการฮ้อนเนาะป้องกันพยาธิต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่ควรเฮ็ดก็คือควรกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีใหม่ๆดื่มน้ำที่สะอาดล้างมือเป็นประจำล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงแต่งอาหารเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็ยับเจ้ามอขมากันแล้วเนาะมาตอนนี้ก็อยากให้มิตรรายการเนาะส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและบางแขวงก็กำลังมีการเตือนระดับน้ำที่มีความอันตรายฉะนั้นขอส่งกำลังใจนี้ให้กับหมดทุกๆฐานก็แล้วกันหมดทุกหน่วยงานที่กำลังมีการป้องกันน้ำท่วมนี้อยู่เนาะขอให้บรรดาทานนั้นส่งกำลังใจให้กับบรรดาแขวงบรรดาเมืองบ้านที่ถูกผลกระทบในครั้งนี้ขอส่งแห้งใจอีกแห้งใจนึงก็แล้วกันเอาท่านผู้ฟังเวลานี้ก็หมดลงแล้วมนุภาพต้องจากลามีรายการไปเพียงเท่านี้เด้อพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดีสบายดีบรรดาท่านตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารผิดจากเมทานอลสารผิดจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเฮือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฟางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพร่แสงตาเห็นแสงหยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้นและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปุ้นท้องปวดหากและหากเราสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้ต่างนาให้คณะภาคคณะนำคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้นำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยให้การต้อนรับของสหายเหยียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวโอกาสดังกล่าวสหายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเชยและติราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและติราคาสูงต่อสหายเหยียนมิงเติมที่เป็นขั้วโตสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเบ้ารวมเบ้าเฉพาะในคงเขตเวียกงานโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคของสองประเทศได้มีการพบพันธุ์หัวมือกันอย่างเลือกซึ่งและมีมากผลดีขึ้นเป็นเก้าพร้อมนี้ยังได้ถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพักคณะนำของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพักที่มาอวยพรยังได้โอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอน้องที่มีมูลเสื่อมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้ดำเนินแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายเมียนมิงเติมยังได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นยกให้เห็นการพบพันหัวมือของสองประเทศลาวเวียดนามซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาสองประเทศได้มีการพบพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและลุ่งเลิกในหลายคงเขตเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็นเก่าๆตอนให้สหายเมียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพักคณะนำของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพักที่มาอวยพรวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะดังกล่าวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในนาทีเวียกงานทุกประการและอวยพรให้สายพันธุ์หัวมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสั่วกาลนานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
3: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
2: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่งสี่ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้สามครั้งทุกสี่เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบอกเข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่ว่าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั่นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ให้เลือดก็คือให้ชีวิต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกๆท่าน
0: สบายดีเป็นรายการที่คิดนอกติดถึงพอถึงเวลา 9:00 น. 10:00 น. รายการเพื่อนมูลจะทำจากองค์การการแข่งขันลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 37 MHz ออกอากาศ1อาทิตย์พบกันเท่านึง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะเวลา8ขออภัยเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 10:00 น. ทุกๆวันอาทิตย์เนาะมีนัดพบพ่อกันกับรายการเพื่อนมนุษยธรรมเนาะซึ่งมารายการนี้ก็แจ้งให้มีรายการได้รับทราบนํากันเนาะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียดงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวทั้ง9หน้าเวียกนั่นเอง
0: แม่นแล้วความนั้นก็สิมันมีการเคลื่อนไหวในขอบเขตตัวประเทศในการนําเสนอการช่วยเหลือ
1: เจ้าแม่นล่ะ
0: ในการรับบริจาคเลือดในแต่ละจุดแต่ละภาคส่วนอันนี้มันเวียกที่พวกเขาต้องได้ช่วยกัน
1: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าเป็นเวียกมนุษยธรรมเนาะที่ทุกคนเนาะต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันบ่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะเพราะว่าองค์การกาแดงแห่งชาติลาวก็เป็นขัวต่อให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าอยากจะบริจาคเนาะอาจจะบ่มีเวลาแต่มีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคผ่านองค์การกาแดงแห่งชาติลาวซึ่งเพิ่นก็เป็นขัวต่อในการส่งต่อน้ำใจไปสู่ประชาชนนั่นเอง
0: ถูกต้องเอามื้อนี้ทางรายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวและการสนทนามื้อนี้จะได้สัมภาษณ
1: ์
0: ท
1: ั
0: ้งท่านสัญญเวชวงศ์พันจันทร
1: ์อ๋อเจ้า
0: และอีกท่านหนึ่งจากอาสาสมัครอำเภออาสาสมัครเด้พอมีสักการ
1: มีสักการเนาะ
0: กู้ภัยนึกว่าสงฆ์ห้าของพวกเขานี่
1: จะเริ่มจากอาสาสมัคร
0: เห็นแล้วก็เริ่มจากสมัครคือได้เขาได้การหลายครั้งแล้ว
1: เจ้า
0: ในการเป็นอาสาสมัครแต่เป็นนักเฮียนมัธยมต้นๆพวกน
1: ั้
0: นแล้วก็ฝึกฝนตนเองมาเรื่อยๆจนกลายเป็นพนักงานนำพา
1: เจ้าแม่
0: โดยเฉพาะแล้วนี่เวียนงานปฐมพยาบาลบอกออกเหตุช่วยเหลือสังคม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้มีเป็นอาจารย์แล้วเนี่ย
1: เจ้า
0: แม่เป็นอาจารย์แล้ว
1: สามารถไปทายทอดความรู้ให้กับรุ่นอื่นๆได้แล้ว
0: แม่เดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นอาจารย์แล้วได้อาจารย์สัญญเวชวงศ์พันจันทร์เนาะอันนี้ก็เป็นอีก1เวียกที่เห็นเวียกเพื่อสังคม
1: เจ้าแม่ล่ะ
0: สุบรินแต่ในน้อยคือบนบ่อนแหละสิปลายปีมอต้นไปเข้าไปเดินสมัคร
1: สมัครใจเลย
0: มาได้เงินด้ามคำเดือนอย่างไร
1: เจ้าแม่นแม่
0: ละล่ะอาจารย์มักด้วยจิตด้วยใจ
1: แม่ละ
0: เดี๋ยวนี้จะได้เป็นพนักงานเต็มตัวเลยเด้
1: เจ้าแม่
0: จากหนึ่งหกสองห้าหรือว่าองค์การการเงินสลาของพวกเขานี่
1: เนาะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลใดที่ว่ามีใจหักมักในเวียกงานมนุษยธรรมและก็อุทิศตนเนาะในการเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมมาตั้งแต่อายุยังน้อยและเสื้อว่าหลายๆคนเนาะที่ว่ามีความแบบความมากความหวังอยู่ว่ามือหนึ่งอยากเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมเนาะนอกจากการมาเป็นอาสาแล้วมีอันอื่นอีกบ่ที่สามารถเฮ็ดเพื่อสังคมได้ก็มีคือกันเนาะนอกจากเวียกงานอาสากู้ภัยสุขเสริญแล้วนี
0: ่
1: ก็ยังมีอาสาการบริจาคเลือดเนาะ
0: อ
1: าสาบริจาคเลือดแด่และก็บางคนอาจจะซวยเป็นอาสาในการช่วยระดมทุนในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือเป็นระยะที่หลายเขตหลายแขวงเลยประสบภัยน้ำท่วมอยู
0: ่แม่นๆก็สิเห็นข่าวเนาะทั้งกันน้ำพักแล้วก็บอกเขาเพื่อนก็ได้ไปช่วยเหลือแต่ละแคว้งที่เห็นสภาพโดยเฉพาะและประชาชนได้รับผลกระทบนำเอาเครื่องใส่ของซอยอาหารการอยู่การกินนี่แหละนำไปช่วยเบื้องต้นให้ประชาชนให้ลูกให้หลานเขาเห็นข้าวการนำก็ได้ลงไปใกล้ซิติแท
1: น
0: ได้เป็นมอบเครื่องไส้ด้วยกงนี่แหละให้กับมือประชาชนเลยเนี่ย
1: แม่แล้ว
0: อันนี้ก็จะได้เห็นทั้งสื่อออนไลน์ทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เพิ่นก็ได้เอาลงข่าวการเคลื่อนไหวของการนำพักรัฐพวกเขาที่ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนอยู่เขตที่ประสบภัยธรรมชาติ
1: เจ้าแม่แล้วว
0: ันเมื่อวานนี้ตอนชื่อว่าตอนเที่ยงบ่สุบรินเห็นข่าวบนทางโซนไลน์ว่าอยู่ทางโบตินนะ
1: โบตินเน
0: า
1: ะ
0: ว่าน้ำป่าไหลทางลงมาทางลงมา
1: เจ้าเห็นสภาพอยู่เนาะทั้งเขตด้านซ้ายแดนแดทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะแล้วก็ทั้งในตัวเมืองหั่นน่ะเห็นสภาพน้ำท่วมยนต์ยานพาหนะไปแต่ละคันแซ่น้ำอยู่เพราะว่าอะไรบ่ทัน
0: ป้าโทษจักท่านค่าห้านขายแม่ค้านี่ก็ไล่คุกเอานั้นสิเป็นห้านวางเครื่องของต่างๆอะไรแล้วอะไรไปขึ้นบ่ป้าโทษเป็นตาย่านหลาย
1: เครื่องหันอะไรปิ่วไปนำน้ำถึงน้ำผัดไปสินะ
0: น้ำปลาอะไรสุแห้งก็จะเห็นข่าวเมื่อวานนี้อยู่ทางผู้แหล่งเสด็จแล้วจีนโมตินวหารหลวงน้ำทาของพวกเขา
1: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ให้ฟอลระวังติดตามเนาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นระยะนี้ก็ให้ติดตามก็ยังใกล้ชิดก็คือบนบ้านแหละเยซูเบิ่งข้ามได้ทุกทางได้เงินบ้านซองประเทศชนบอลใดก็พอได้ยกย้ายกันยกย้ายไปก่อน
1: แม่นแล้ว
0: แต่คืออยู่ต่างประเทศเป็นอย่างประเทศเดปานบ่เห็นบ
1: ่มากระทันหัน
0: มากระทันหันน้ำป่าป้าทะลุลงมาใส่เงินใส่สารคนเสียชีวิตคนสูญหายเนี่ยย่างลงหลาย
1: เจ้า
0: ขอแสดงความเสียใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ทางประเทศเดปานเนาะท่านที่เห็นข่าวก็เสียใจนำพันธมิตรเขาคาดเดาบ่ได้คือว่องหันแหละมันสิมาย้ำใดเวลาใดก็ให้ ฝนระวังน้ำกัน
1: เจ้าแม่แล้วระมัดระวังน้ำกันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะบ้านเฮาเนาะแขวงใดที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเสื้อว่าองค์การกาแดงในแขวงน่านเนาะแน่นอนบ่นิ่งนอนใจรวมถึงทั้งองค์การกาแดงศูนย์กลางเนาะแน่นอนต้องได้ประสานสมทบกันหาวิธีในการเข้าช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนอย่างแน่นอน
0: ถูกต้องสำหรับต้นรายการนี้จะนำเสนอพลบทบาทเรียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นท่านผู้ฟังสำหรับพลบทบาทนาทีนี้มีหน้าที่ค้นคว้าและก็สร้างแผนการโครงการเก็บกำข้อมูลและสถิติประชาชนผู้เปรียบพอได้โอกาสได้รับผลกระทบและก็การสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นสร้างแผนของงบประมาณจากภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ขอให้จากภัยพิบัติธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นนี้ประสานสมทบกับกระแดงแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจัดวัตถุประกอบ
1: เจ้า
0: ให้บรรเทาทุกข์เพื่อไปช่วยเหลือผู้เพียงพอได้โอกาสและก็ผู้ประสบภัยก็สิเป็นโอกาสนี่แหละเนาะการมันก็อยู่ในภาระหน้าที่บทบาทของเรื่องงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นได้นี่
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: อันนี้ก็หนึ่งเรียกเนาะที่พวกเขาได้นำเสนอเก้าหน้าเวียก
1: เจ้าแมนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเก้าหน้าเวียกสำหรับเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแน่นอนและยานี่นอประชาชนยิ่งต้องการนอบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก็คืออันน่ะเอาสิ่งของที่คิดว่าพลประชาชนจำเป็นต้องได้ใช้เนาะเอาไปก่อนเนาะบรรเทาทุกข์เบื้องต้นไปก่อนส่วนระยะยาวว่ากันอีกเท่านึง
0: ถูกต้องเอาขอบใจทั้งท่านพันทองอุทธจักรบอกสบายดีทั้งโคศกทั้งสองอยู่เสียงควงในฝนตกมืดมืดคืนตกบ่ขาดสายว่าซั่นโทษก็ขอให้เฝ้าระวังเด้อท่านพันทองเด้อเรื่องดินเจือนบ่น้ำปลาบ่นี่ก็ให้ระมัดระวังเนาะก็ให้เป็นเจ้าการแท้ๆก็เห็นข่าวอยู่ใส่อยู่ทั้งแขวงยงซื่อออนไลน์นี่แหละว่าลูกหลานเป็นลงลินน้ำหั่นเด้เห็นบ่ซอกน้ำกันอยู่ตอนนี้ 3-4 คนนั่นเด้โอ้ยอันตรายทุกท่านฮู้ว่าน้ำขึ้นน้ำแกงน้ำนองบอกลูกบอกหลานให้ดีได้บ่แม่นยามนี่สิไปลินน้ำ
1: เจ้าบ่ควรเลย
0: บ่ควรแท้ๆก็ขอให้ผู้ปกครองติดตามลูกหลานเอาให้ดีเราเห็นข่าวยังซอกน้ำกันอยู่ด้วยนี
1: ่
0: ยังบ่ทันพบผมเบิ่งน้ำที่แม่นานซื้อออนไลน์บ่ลงน่ะน้ำไหลบักแฮงแฮงได้แฮงว่ะก็บ่ฮู้ว่าตอนนี้ซอกเห็นหรือยังก็เราทันติดตามข่าวแล้ว
1: เจ้า
0: ซื้อออนไลน์ตื่ม
1: ก็บ่ฮู้ว่าไปน้ำกันหันสิมีผู้ใดลอยน้ำเป็นบ
0: ่นั่นแล้ว
1: ก็หวังว่าสิเอาตัวรอดได้เน
0: า
1: ะ
0: เนาะเห็นข่าวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้แท้สิบปลายปีแล้วนั่น
1: เจ้าแม่น
0: เอาจะได้พักฟังเพลงก่อนเนาะพักฟังเพลงก่อนเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคเลือดนี่แหละเนาะเพลงเลือดนี่แหละช่วยเลือดให้เลือดก็คือให้ชีวิตและจะได้จะมาฟังตื่มการเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือสังคมนะครับแต่ศูนย์กลางลุงเขาทองทิน
1: เจ้า
0: เคลื่อนไหวทั้งแดงแดงพักฟังเพลงก่อน

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงสาร FM 107 เมกะเฮิรตซ์
4: เจ้า
3: แล้วก็ฟังผ่านได้ทางออนไลน์บอกเขาเนาะที่เพจลาวในชุดดอร์รีโอ
4: เจ้าแม่นแล้วส่วนว่าซองทางเว็บไซต์เนาะมีรายการที่ต้องการรับฟังรับซูมผ่านทางเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la ได้เลยเน
3: า
4: ะ
3: แม่นแล้วสำหรับอากาศอยู่ที่นครเจริญเดี๋ยวนี้มันฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก
4: ฝนฝอยอยู่บ
3: ่ฝนฝอยบ่ฮู้ว่าแต่ละภาคเนี่ยนะภาคเหนือนี่คือเสียงขวางเพิ่นแจ้งมานี่ตกเมื่อคืนยังบ่ขาด
4: เจ้า
3: ภาคใต้ได้ภาคกลางได้เป็นจังได๋กันแจ้งเข้าสู่รายการปกครอง
4: เจ้าแต่ว่าเห็นอันน่ะเพิ่นแจ้งเตือนให้ทางสยบุรีหั่นขออภัยอุดมไซหั่นนะระมัดระวังได
3: ้
4: อันน่ะให้แบบเขตที่ว่ามีความเสี่ยงหั่นน่ะย้ายเครื่องของมีค่ะเอาไว้บ่อนปลอดภัย
3: เจ้าเนาะอุดมไซเนาะแจ้งมานี่เป็นห่วงได้ทุกท่านอันนี้เรื่องภัยธรรมชาติก็คือวรเกียมพร้อมรับมือนอนกับบ่อยากแซ่บได้ตอนนี
4: ้แม่นแล้ว
3: ถ้ามันมาอยู่ใกล้หน้าแม่นอนบ่หลับเนาะนอนกับบ่อีม
4: แม่นย่านว่าจักสิมาตอนใดเนาะอันนี้แม่นสถานีวิทยุและโทรภาพแขวงอุดมไซเพิ่นเอาลงระดับน้ำนี่น
3: ะ
4: เส้นทางอันน่ะจุดลงก่อเดือน้ำได้ท่วมแล้วเด้อว่าซั่นเด้หากอ21นาทีที่แล้วเบิ่งประชาชนพากันกังคันห่มยางอยู่นี่ก็คือฝนตกอยู่ทางพุ่นเน
3: า
4: ะท่วมหนทางแล้ว
3: โอ้เดี๋ยวนี้ทางรถทางคนเนาะลำบากเนาะเบิ่งจากภาพโท
4: แมน
3: ลิน
4: เจ้ามีรายการท่านใดที่ว่าได้ฟังอยู่ทางอุดมไซติดตามทางอุดมไซแจ้งมาในเด้อสภาพเขตท่านอยู่เป็นแนวใด
3: แม่แล้วเอามาฟังบัดนี้ระยะนี้จะนําเสนอว่าเป็นหยังคนเฮาจึงต้องบริจาคเลือดสุภเรน
4: เจ้าม
3: าฟังอยู่ในโลกนี้ยังมีหลายชีวิตที่เพิ่งพักอาศัยการใช้เลือดเนาะเพื่อความอยู่รอดนี่แล้วขาดเลือดก็คือขาดชีวิตคือเพิ่นเว้า
4: แม่นแล้วบ่มีเลือดอยู่บ่ได
3: ้แม่นเลือดเราเรียกทางกาดดิย้อนหลายสาเหตุเป็นต้นกับแมนคนเจ็บถือกระทบเลือดไหลหุนแห้งนี่มันยิ่งถือพาเลือดออกตามเลือดหรือออกลูกผิดปกติ
4: แมน
3: เล
4: ือ
3: ดใส่เลือดหลาย
4: เนา
3: ะแล้วก็พยาธิขาดเลือดไข้มาเรียขาดสารอาหารหรือว่าไข้ยุงลายเนาะคนเจ็บผ่าตัดแดง
4: เจ้าน
3: ะคนเจ็บเป็นมะเร็งไข้หลังสุดโทรมทั้ง2เบื้องอื่นๆอันนี้มันต้องการใส่เลือด
4: แหละแม่นแล้วท่านผู้ฟังและสําหรับเลือดเนาะที่นําใส่ในการปิ่นปอกคนเจ็บเด้แน่นอนว่าบ่มีโรงงานผลิตก็ต้องมาจากคนเฮานี่แหละบริจาคให้กันเนาะคือบ่สามารถหาสารอื่นๆเอามาทดแทนได้เอาใส่น้ําเกลือแทนได้บ
3: ่
4: บ่ได้แหละเนาะก็ต้องได้ใส่เลือดให้ทางกายได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอประกอบกู้เอาชีวิตเพราะว่าเลือดนี่นะจากสิ่งมีชีวิตอื่นกับบ่ได้ต้องเป็นคนกับคนให้กันเท่านั้นท่านผู้ฟัง
3: วันนี้มาฟังการเคลื่อนไหวสำหรับยุศูนย์กลางของพวกเขาในอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้มีพิธีมอบรับเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและประชาชนผู้ได้โอกาสโดยการประกอบส่วนจากบริษัทมณียมมอเตอร์เนาะเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ก็มีน้ำดื่มจำนวน20แพ็คมีไว้จำนวน10แก๊สปากระป๋องอีก8แพ็ครวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมดได้3ล้านกีบ
4: เจ้าแม่นแล้วเนาะและการสำหรับสถาบันเลือดเน
3: า
4: ะในต้นอาทิตย์นี้นี่นะทางคณะผักคณะบรรษาของทางหงหมอ103เนาะเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งว่าในกิจกรรมนี้ก็มีคณะพักคณะบรรษาพร้อมด้วยไอ้น้องทหารเข้าร่วมยังเป็นขบวนฟดฟื้นมีผู้สมัครใจบริจาคเลือดเน
3: า
4: ะจำนวนอันน่ะ เจ็ดสหาย
3: เจ็ดสิบสองสหาย
4: เจ็ดสิบสองสหายเนาะเจ้าซึ่งว่าในน้ำต่างนาสถาบันเลือดเนาะก็ขอขอบใจแทนและก็ฮู้บุญคุณต่อบรรดาผู้ที่มารับผิดชอบเวียกงานบริจาคเลือดตลอดฮอดพนักงานทุกคนแหละที่ว่าได้เสียสละเข้าร่วมและก็ประกอบส่วนบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ถูกต้องไปที่ทางภาคเหนือหลวงน้ำทาก็นึกใจว่าฝนตกที่ตอกกันหลายมือเฮ็ดให้มีน้ำไหลซุทั่วอาคารทรัพย์สินพ่อแม่ประชาชนเสียหายเป็นจำนวนหลายดังนั้นวันที่13สิงหาคม2566ผ่านมานี้องค์การกระเด็นแควงโดนน้ำทาก็ได้เอาเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ลงไปมอบให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมกระทันหันอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป้าปั๊วเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาต่างหน้ามอบให้โดยแม่ทานวงมณีเพื่อประชาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานมีประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงมีดร.สมสุขสมสวัสดิ์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงลงน้ำทาและกระตังหน้าเก้าฮับกับแม่นอำนาจการปกครองบ้านพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมที่ประสบภัยฮะ
4: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกะสำหรับแขวงเวียงจันทน์เน
3: า
4: ะวังกลางอาทิตย์นี้หันทั้งองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ก็หาก็ได้อนามอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวทุกข์ยากอยู่3เมืองมีเมืองเวียงคำเมืองวังเวียงและเมืองหมื่นจำนวนถึง75ครอบครัวซึ่งมูลค่าการช่วยเหลือครั้งนี้แม่น11ล้านกว่ากีบ
3: เจ้าโอ้สมเสย
4: เจ้าทานสมลดคำเพ็งไซห้องหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ไปมอบ
3: สมเสยอันนี้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก็ว่าแม่นทุกท่านเนาะให้แก่ครอบครัวทุกข์ยากประชาชนที่ทุกข์ยากขาดเคิน
4: เจ้า
3: การช่วยเหลือเอาขอบใจเนาะนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ผ่านมาที่ทั้งทีมงานจากองค์การกระแดงซาแล้วก็พวกเขาแผนกโฆษณาได้สังรวมให้พวกเขานี่
4: เจ้าแม่แล้ว
3: ออกการในสังคมได้รับทราบขอบใจเมลการทั้งทานคำลาแขวงบ่อแก้วตกตะแลงวานนี้ยังตกอยู่แต่ว่าตกค่อย
4: ๆทางบ่อแก้ว
3: ตกยิบยับย่อยๆเป็นย่อยไปซะแล้ว
4: เจ้าเจ้า
3: ทั้งหลวงน้ำทานี่
4: เป็นเจ้าใดหลวงน้ำท้าเฮาเพราะว่าตอนต้นเฮาก็เว้าไปเนาะหลายเขตเด้กะน้ำท่วมไปนะทั้งหลวงน้ำท้าบุ้งว่ามีรายการอยู่เขตอนาเมืองใดเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าท่านังสมจันเนาะประสมนี้เพิ่นว่าสบายดีหลวงน้ำท้ากะน้ำท่วมหลายเด้อว่าซั่นโอ้ยสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อพ่อพี่น้องเฮาแต่ละเขตแต่ละแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะขอให้ผ่านวิกฤตให้ไปโดยไว้นั่นแหละ
4: เจ้าแม่นแล้วเน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าระยะนี้ต้องได้เป็นเจ้าการได้สุภลินได้
4: เจ้า
3: เป็นเจ้า
4: เฝ้าระวังน้ำกัน นั่นแหละเน
3: า
4: ะเขตเฮือนผู้ใดอยู่จุดที่ว่าเป็นความเสี่ยงแคมแม่น้ำนี่โอ้ยคันคือสมาลาว่าเลยสินอนบ่รับเลยแหละเนาะอันคันมีเฮือนสองสั้นใครได้เนาะคนจากสั้นหนึ่งขึ้นไปสั้นสองบางคนเป็นวีลาสั้นเดียวเฮ็ดแนวใดละโอ้ยเนาะบอลที่ว่าปลอดภัยเนาะเสื้อวาทางอนามพักส่วนที่เกี่ยวข้องจะจัดสรรเนาะบอลที่ปลอดภัยไว้ให
3: ้
4: อันไหนเขาขนย้ายได้ขนย้ายไปก่อนจ้อยมากระทันหันมันเสี่ยวบ่ทันคือบางคนโอ๊ยย้อนยานพานะนำมาแล้วจ้องคอยขี่ไปเนาะคันบ่อําท่านก็เอาไว้เฮือนเฮานี่แหละสินะบางเทื่อมันเอาบ่ทันได
3: ้
4: เพราะว่าในกรณีผ่านมาเนาะบางคนนั้นยังอยู่หัวให้ไปนะกลับมาเฮือนเอาบ่เครื่องบ่ทันเออได้แต
3: ่แ
4: มน
3: โอ้ไปธรรมชาติทุกท่านเอาเอาซ้ำนี่ก่อนแล้วยะหน้าจึงมาฟังถึงเอามีผู้ใดอีกแจ้งมาเนี่ยทันไรบ่
4: เจ้า
3: สบายดีทั้งเมืองแบงเมืองแดงเมืองแบงแขวงอุดมไซเน
4: า
3: ะฝนตกบ่ขาดสายเทื่อตอนนี้ประชาชนโอ้ทางภาคเหนือเขาบอกเขาก็อุดมไซสุรินทร์ว่าเนาะ
4: แมน
3: ๆให้มีสติเด้
4: แมนแล้วอุดมไซหลายเขตท่วมไปแล้วเนาะคันว่าเป็นไปได้กับขนย้ายเครื่องของก่อนได้เพราะเพิ่นก็เฮ็ดแจ้งการออกมาแล้ว
3: แมนๆเอาก็ให้ทุกท่านเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะก็สิขอมอบเพลงนี้น้ำท่วมก็ขอส่งกำลังใจให้เด้อศิลปินโชคไซโชคอํานวยก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในขอบเขตตัวประเทศที่กำลังประสบภัยธรรมชาติในตอนนี
4: ้
3: ก็ขอให้สู้ๆเนาะและจึงมาฟังการสัมภาษณ์ท่านไชยเวชวงศ์พระจันทร์เนาะวิชาการจากหน่วยงานกู้ภัยของพวกเขานี
4: ่
3: ได้ลงไปช่วยเหลือสังคมคือแนวใดจักหน่อยจึงมาฟังการสัมภาษณ์ตอนนี้พักฟังเพลงก่อน

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ตอนหับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการของพวกเขาออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้กับเข้ามาตอนนี้เวลา 9:42 นาทีตามเวลาของทางสถานี2ระยะผ่านมาเขาก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวไปแล้วสำหรับระยะนี้เนาะตามที่พวกเขาได้บอกไว้เนาะว่าจะได้อานาสัมภาษณ์เนาะวิสาการขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวอานาซึ่งเพิ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญเนาะขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรายการนำทีมงานเฮาเป็นแนวใดเนาะประสานได้บ่อ๋อประสานทานสัญญาเวทบ่ได้เถื่อเนาะโอ้ทีมงานประสานแล้วแต่ว่ายังประสานบ่ได้เถื่อว่าซันเดย์ท่านผู้ฟังโอ้ยเสียดายเด้เนาะอันจักหน่อยเนาะจักหน่อยลองให้ทางอ่ะนะทีมงานลองพยายามติดต่อประสานอีกครั้งนึงอันหรือว่าทางทีมงานอันจดเบอร์โทรศัพท์เพิ่นเข้ามาลองประสานอยู่ทางในเบิ่งเนาะอันเดี๋ยวโคซุกบี้สิลองโทรในนี้เบิ่งดูเนาะว่าสิได้บ่ฮะนะเอากันสดๆอยู่หน้าไมค์โลดเนาะเอาเปิดโทรศัพท์เพิ่นมาเบิ่งอันเนาะอันน่ะสิร้องประสานกันสดๆอยู่นี่เบิ่งดูท่านผู้ฟังว่าอยากได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะเพิ่นสละเวลาเข้าร่วมรายการเพิ่นก็อันน่ะรอท่าตั้งแต่ตอนต้นๆรายการแล้วเนาะแน่นอนเลยแหละเวียกงานการกู้ภัยสุขเสริญเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเวียกที่ว่าสำคัญเลยท่านผู้ฟังเนาะหลายๆคนที่หับฟังรายการอยู่เนาะอาจจะเคยว่าเอ้ากาแดงเฮานี่นะมีอยู่หลายแขวงได้บ่แม่นแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็คืออยู่ต่างแขวงเฮาก็มีองค์การกาแดงแขวงคือกันพอฉะนั้นแล้วเนาะถ้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือทั้งกาแดงอยู่ทั้งแต่ละแขวงค่ะนะก็สามารถโทรได้เบอร์1625เพราะว่า1625นี่มันสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์เฮาก็กด1625เลยเนาะแต่ว่าสำหรับอยู่ต่างแขวงค่ะละแม่นเฮาต้องใส่รหัสแขวงก่อนตามด้วย1625เนาะอันนี้ก็จึงอาจจะติดต่อกู้ภัยเนาะทางต่างแขวงได้นั่นเองเนาะตอนนี้เนาะกำลังโทรหาเนาะทานไซยาเวทเนาะเอาลองเบิ่งเนาะว่าสิติดต่อเพิ่นได้หรือบ่ความจริงแล้วนี่อยากสัมภาษณ์เพิ่นก็เลยพยายามติดต่อหาเนาะขอบใจเด้อเนาะแห้งใจทาง Facebook มีรายการอุดรเพิ่นว่าสู้ๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้สบายดีทักทายกันเด้อเขตที่น้ำท่วมหนาเพิ่นเป็นกำลังใจให้เนาะทุกคนเนาะตอนนี้นะทานสัญญาเวทเพิ่นอยู่ในสายแล้วเนาะสบายดีทานสัญญาเวท
1: เจ้าสบายดีเจ้า
0: สบายดีเจ้าได้ยินแจ้งบ
1: ่เจ้าได้ยินแจ้งเจ้า
0: เจ้าขออภัยหลายๆใส่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวโทรหาทานสัญญาเวทเพราะว่าเปิดโทรศัพท์ตั้งตัวคัดของหน่อยนึง
1: เจ้า
0: ก่อนอื่นเนาะอยากให้ทานได้แนะนำตัวเองให้ทานผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนว่าซื้อเสียงเฮียงน้ำว่าแนวใดรับผิดชอบเวียกงานอย่างเชิญเลยทาน
1: เจ้าสบายดีเจ้าข้าพระเจ้าซื้อไซเวทุงพระจันทร์เจ้าหรือว่าเพิ่นเอิ้นมาก็เอิ้นมาปองเจ้าเป็นพนักงานวิชาการรับผิดชอบเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญเจ้าร
0: ับผิดชอบเวียกงานอันสุขเสริญอยู่อานากาแดงสุดกลางนี่เนาะทานเนาะ
1: แม่เจ้าอยู่องค์การกระเดงแห่งชาติลาวศูนย์กลางเลยเจ้า
0: เจ้าอยากให้ท่านสัญญาเวทเว้าสู่ฟังแน่เกี่ยวกับเวียกงานการกู้ภัยสุขเสริญของพวกเฮานี่นะระยะผ่านมาพวกเฮาได้เคลื่อนไหวแนวใดแน่ท่าน
1: เจ้าสำหรับในระยะผ่านมาเจ้าทางหน่วยกู้ภัยสุขเสริญ1625เจ้าก็คือเวียกงานกระเดงของเราเจ้าเนาะคือหน่วยกู้ภัยเฮา
0: เจ้า
1: บ่ว่าจะเป็นบ่จะเป็นขั้นศูนย์กลางหรือว่าตั้งแข่งเฮาก็มีการออกเหตุช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยเป็นปกติเจ้าและการมีการออกเหตุประสานงานกันทุกๆวันเจ้าเจ้าอันนั้นสำหรับตัวหนึ่งในวงของกาแดงและกาเขาก็มีการออกเหตุมีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยทุกๆหน่วยงานเจ้าเป็นประจำเจ้า
0: อ๋อเจ้าหมายความว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เกิดเหตุนี้เนี่ยเขาสามารถติดต่อไปได้แนวใดทัน
1: สำหรับถ้าว่าทางพบเห็นเหตุฉุกเฉินเจ้าบอจะเป็นอุบัติเหตุหรือคนเจ็บป่วยอยู่บ้าน หรือว่าคนตกจากที่สูงหรือว่าเป็นเหตุจับงูต่างๆทางก็สามารถโทรเข้าเบอร์1625เลยเจ้าจะมีอาสาสมัครเฮาประจำการพัดเปลี่ยนกัน24ชั่วโมงจนการรับสาย
0: อ๋อสมมติว่าถ้ามีคนโทรเข้าไปเบอร์1625ต้องการความช่วยเหลือแล้วหลังจากรับสายแล้วทีมงานเฮาได้มีการกะเกี่ยมแล้วได้ทานก่อนที่จะออกไปยังสถานที่เกิดเหตุ
1: เจ้าสำหรับถ้าว่าเฮาได้รับเหตุแล้วก่อนเฮาจะออกปฏิบัติหน้าที่1มาเฮาก็จะมีการเก็บกำข้อมูลผู้ที่โทรมาแจ้งเหตุเช่นว่า1มา1มาจำนวนคนเจ็บ2มาประเภทเหตุ3มาก็สถานที่ที่แน่นอนเจ้าหล
0: ัง
1: จากเฮาฮู้จุดตำแหน่งข้อมูลต่างๆแล้วเฮาก็จะส่งหน่วยรถออกไปโดยที่จะประสานห้องโฟนี่หรือว่ามีทั้งกลุ่มระดับของแต่ละหน่วยงานเจ้าเฮาสิใช้กลุ่มบอกว่าหน่วยงานนี้ออกเหตุ4หอมเช่นว่ากระเด็งออกเหตุ4หอม
0: เจ้า
1: เจ้าก็บ่ให้แต่ละหน่วยงานมาตํากันเจ้าอาจจะเฮ็ดเวียกเป็นแบบมีการประสานงานกันระหว่างผู้ทํางานเฮา
0: โอ้เจ้าแม่นเด้อเนาะจักหน่อยบางคนเวลาว่าตื่นเต้นเวลา

0: ฮาก็มีครบแล้วก็อาสาสมัครเฮาก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วและการรถเฮาก็พร้อมแต่ปัญหาที่ว่ามันมีปัญหาแล้วก็คืออาจจะเป็นปัญหาช่วงที่ว่าโมงที่ว่าเพิ่นเลิกการเจ้าและก็มีเหตุในเวลานั้น
1: อือเจ้า
0: สมัยมันจึงให้รถติดโดยรถติดบางครั้งเฮาบ่มีช่องทางไปประชาชนเพิ่นก็พยายามจะหลีกให้แต่ก็หลีกบ่ได้เนื่องจากว่าเส้นทางนั้นอาจจะเป็นโมงที่ว่ารถติด
1: อือฮึ
0: เจ้าบางครั้งก็อาจจะได้เป็นข้อสถานที่เกิดเหตุซ่าประชาชนก็สิว่าไปซ่าที่เจ้าแต่เฮาก็ได้อธิบายสู่เพิ่นฟังโดยแล้วก็ปัญหาต่อมาก็อาจจะเป็นนําผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนเพิ่นยังบ่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรก
1: ็
0: คือว่าเพิ่นยังมีการลิ้นโทรศัพท์เนี่ยเจ้าแล้วก็บ่หลีกเป็นบางส่วนแต่บางครั้งเพิ่นหลีกให
1: ้เจ้า
0: เพิ่นยังอันหลีกกว่าให้เพิ่นยังเล็งความไวขึ้นบางครั้งเฮาก็แซงไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าเพิ่นโดยถ้าว่าเพิ่นหลีกแล้วเพิ่นหยุดให้นิดนึงรถฉุกเฉินเข้าไปก็อาจจะเป็นการดีบางทางก็หลีกให้อยู่แต่ว่าความไวยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าสมเสยเนาะบางคนที่ว่าฮู้โตว่ามีรถกู้ภัยมาต้องหลีกทางก่อนต้องหยุดจอดก่อนจังซี่น่ะซึ่งว่าบางกรณีเนาะก็ปัสจากบ่ได้เป็นบ่ทันที่ว่าเวลารถกู้ภัยเฮามาเปิดขอทางแล้วหลีกให้อยู่แต่ว่าเพิ่มความไวคือก็ว่าสิแบบขี่ไปเนาะพร้อมกันกับกู้ภัยของเฮาหั่นน่ะแต่ว่าบางครั้งเนาะในเรื่องของอนาการสัญจรนี่มันก็สําคัญคือกันเนาะเวลาที่เฮาไปถึงว่าบางยนต์ยานพาหนะเขาเจ้าอยากจะหลีกให้แต่ว่ามันแออัดบ่มีบอนสิยับสิหลีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเนาะท่านเน
0: า
1: ะแต่ว่ามีบอที่ว่าระยะนี้อันที่ว่าโทรเข้ามาแจ้งเหตุปลอมนี่บ่มีละติอันที่ว่าบ่เกิดก็โทรมาตั้วว่าเกิดหั่นน่ะ
0: ปัจจุบันหลังจากที่ว่าทางเฮาได้ไปร่วมกันอยู่ห้องทรงแล้วเนาะก็ปัจจุบันนี้บ่เห็นมีเจ้าบ
1: ่
0: เห
1: ็
0: นม
1: ีเจ้า
0: เกิดว่าเจ้าก็ได้ประมาณ 4-5 เดือนก็บ่เห็นสายโทรกวนแล้วเจ้าปัจจุบัน
1: อ๋อเจ้าเพราะว่า
0: ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาจนบ่ฮู้ว่าอันใดเหตุแท้เหตุปลอมเลยเจ
1: ้
0: า
1: อ๋อเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใครแล้วเนาะถือว่าได้ยืนยันสถานที่ของการเกิดเหตุแท้ๆแล้วเนาะท่านเนาะ
0: แม่นเจ้าปัจจุบันนี้แม่นมียืนยันสถานที่เกิดเหตุตัวจริงเลยเจ้าการสายโทรกวนก็บ่ค่อยมี
1: เจ้าแล้วทีมงานกู้ภัยเฮาที่ว่าลงไปออกเหตุอยู่ยังสถานที่เกิดเหตุนี่นะท่านก่อนจะลงไปแม่นเฮาได้มีอนาการฝึกอบรมทักษะอันใดให้ที่ว่าลงไปแล้วสามารถไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนเจ็บได
0: ้โดยสําหรับอาสาสมัครทุกท่านเนาะบ่จะเป็นอาสาสมัครเก่าได้ไหมหน่วยประจําการเขาจะมีการสมมุติว่าเขามาประจําการในแต่ละวันเนาะหน่วยเขาจะมีการเรียกเป็นบทเรียนกันตลอดแล้วก็สมมุติว่าอันกรณีผู้ป่วยเฮาควรช่วยแนวใดคนเจ็บเกิดอุบัติเหตุเฮาควรช่วยแนวใดเขาก็สิมีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเจ้าอาจจะเป็นทิศ1 2ทิศเขาอาจจะเป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน่วยเพราะว่าเฮาก็สิมีหน่วยประจําการในแต่ละหน่วยเจ้าประจําการในแต่ละหน่วยผัดเปลี่ยนกันหน่วยนี้สมมุติหน่วยนึงเพิ่นก็สิมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนกันแล้วก็เฮ็ดเกี่ยวกับคงที่คนเจ็บบ่คงที่คอหรือซวยคนเจ็บที่คือที่ถูกกระทบนะเจ้า
1: อ๋อ
0: สิสมมุติว่าเพิ่นออกเคสนี้โอ้ตอนนี้เฮาลืมบอกขอเพิ่นก็สิมาสนทนากันแลกเปลี่ยนบทเรียนกันแล้วก็ถือว่าทักษะในการกู้ภัยเฮาก็ค่อนข้างที่ว่าดีในการปฐมพยาบาลและก็การนําใช้อุปกรณ์ที่ว่ารถฉุกเฉินรถกู้ภัยที่ควรมีเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่ามั่นใจได้เลยเนาะทั้งทีมงานหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเฮานี่ก่อนที่จะออกเหตุนี่แน่นอนเลยว่าทั้งทีมงานกู้ภัยเฮาได้รับการฝึกอบรมมาเนาะได้มีการเพิ่มทักษะเรื่อยๆมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์กันเรื่อยๆเพื่อว่าให้คนเจ็บหันมีความปลอดภัยที่สุดเนาะในการปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งไปห้องหมอเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่ว่าเกี่ยวกับอนาการกู้ภัยฉุกเฉินของพวกเฮาอนาในตอนหน้านี่เฮาอยากจะฝากอย่างตื่มบ่เกี่ยวกับบ่ว่าจะเป็นคือท่านได้เว้ามาเนาะปัญหาที่มันที่ยังเป็นข้อคงคากอยู่ก็คือเวลาเฮาออกเหตุเนาะผู้ขับขี่รถคนอื่นบ่หลีกทางให้หรือว่าทางกู้ภัยเฮาเองเนาะต่อไปนี่ยังจะต้องได้มีอย่างฝากถึงอาสาเฮาตื่มต้องได้เน้นนักตื่มหรือว่าบรรดาพ่อแม่ประชาชนเองก็แล้วแต่เนาะที่ว่าใช้รถใช้ถนนน่ะอยากให้แบบให้มีส่วนร่วมหรือว่าให้ความร่วมมือในการที่กู้ภัยเฮาปฏิบัติหน้าที่ท่าน
0: เจ้าหลักๆเจ้าก็คือให้ลงกันเนาะข้าพเจ้าก็ขอฝากมาถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเยาวชนหรือสาวหนุ่มเฮาที่ว่าอีกประมาณอีก 2-3 มื้อเจ้าก็

0: ็จะมีการเปิดส่งเงินใหม่อยากให้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังและการมีสติในการใช้รถบ่จะเป็นการข้ามทางบ่หรือขับขี่รถที่หรือจักก็อยากให้มีสติถ้าว่าจะเลี้ยวก็อยากให้มีการเปิดสัญญาณและก็พยายามขับขี่อยู่ในซองของตัวเองซึ่งว่าถ้าว่าเป็นนักเรียนก็ขอให้ที่ว่า1มากับผู้เรื่องกฎจราจรในการมีใบขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่ารถติดแล้วเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีการเปิดโรงเรียนใหม่ฉะนั้นแต่ละปีอุบัติเหตุก็จะมีการเพิ่มขึ้นจากฉะนั้นก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติและก็เคารพกฎระเบียบการสัญจรและสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้เวลาถ้าเห็นรถฉุกเฉินอยากให้1 มาบุคคลอินโทรศัพท์ตอนกลับโรงเรียนหลังหรือเป็นค่ะและก็รีบหรือว่าจอดให้รถฉุกเฉินเข้าไปก่อนเจ้า
1: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเนาะต้องได้ให้ความร่วมมืออีหลีเพราะว่าทุกนาทีนี่มันคือความปลอดภัยของชีวิตคนเจ็บกำลังรอถ่ายอยู่เนาะท่านเน
0: าะแม่นเจ้าเพราะว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้ช่วยรักก่อนพวกเฮาเลยเพราะว่า1มาประชาชนจะเป็นคนโทรก็แม่นเฮาสามารถช่วยคนเจ็บได้คันประชาชนเพิ่นบ่โทรเฮาก็บ่ฮู้ว่าเหตุเกิดอยู่ไสอันที่2มาประชาชนก็สิเป็นผู้ที่ว่าช่วยได้หลายก็คือช่วยรีข้างให้เขาไปหอดผู้หมอได้อย่างปลอดภัยกับ
1: เจ้ามือนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะทานสยเวทหลายๆทีสละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะให้ได้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวหลายขึ้นโอกาสหน้าเนาะหวังว่าจะสละเวลาเข้าสนทนาในรายการตื่นเนาะ
2: คุณน่ะมาห้องทรงเวเดอร์
1: เจ้า
2: เวเดอร์นะเพราะว่าหลายคนก็คิดฮอดอยู่เวลาปฐมพยาบาล
0: โอกาสหน้าแม่นจะไปสรุปเวียกงาน
2: เจ้า
0: ที่เหตุ9เดือนต้นปี
2: โอ้ดีๆ
0: เนาะให้เจ้า
2: สมเซยแหละมาห้องทรงพี่เลยแล้วก็มาแนะนําสาธิตการเพิ่มบรรยาบาลคือเก่าในการช่วยCPR หรือว่าปั๊มหัวใจด้วยวิธีบางคนเห็นหนังสือออนไลน์ปั๊มหัวใจก็บ่ถูกวิธี
1: เนาะแม่น
2: จะปั๊มทางไหนปั๊มกล้องนั่นพี่เกือบถูกท้องพี
1: ่คันเฮ็ดผิดวิธีนี่
2: ก็บ่ถูกวิธีคือเว้าแหละช่วยที่ช่วยเอาชีวิตบ่รอดซ้ํา
1: เจ้าน
2: ะเอ้าก็ต้องขอบใจทั้งท่านไสยเวชวงศ์พระจันทร์หลายๆเด้อมื้อหน้ามาห้องทรงพี่เนาะก็ยินดีต้อนรับ
0: เจ้ายินดีเ
2: จ้าจ้าขอโชคดีแข็งๆจ้า
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: เจ้า
2: เอาบางกินนี่ก็มีเวียกด่วนได้สลับซับเปลี่ยนให้สุภลินสัมภาษณ์เทศ
1: เจ้า
2: เบิ่งเวลานี่ก็ยับจบบ่เข้ามามีสารณฮู้น้อยนึงเกี่ยวกับนี่แหละช่วยเหลือคนเป็นล้มซักหรือว่าบ้าหมูทุกท่านอันนี้เป็นอาการที่พบเห็นในชีวิตประจำวันใด
1: เจ้า
2: แล้วสำหรับผู้ที่อยากช่วยนะบางคนนี่เป็นบ้าหมูและช่วยจังใดเฮ็ดจังใดเพิ่นว่านี่เพิ่นแนะนำมาห้ามเอาสิ่งของหรือว่าวัตถุยัดเข้าปากเด็ดขาดแต่มันมีคู่กรณีบางคนมักบอกว่าระวังเราหย่ำลิ้นตัวเองเด
1: ้
2: อ
1: ใช่ป่ะ
2: มัดปากเรามัดปากเราเอาบ่วงใส่เอาบ่วงใส
1: ่เออสังเกตเนาะเอาของแข็งยัดใส่กัน
2: เอาของแข็งยัดใส่สินะอันนี้มีความผิดความเสื่อที่ผิดเด้อทุกท่านเด้อมักว่าเอาบ่วงไปยัดเข้าปากบ่แน่นจะเฮ็ดให้เกิดอันตรายแห่งกว่าเก่าใดโดยเฉพาะแล้วต้องให้จัดสภาพแวดล้อมอ้อมตัวนี่นะของคนเจ็บให้ปลอดภัยเพิ่นบอกโดยเฉพาะแล้วให้คนเจ็บอยู่ห่างจากวัตถุมีคมนี่เรื่องมีดบ่อย่างของมีคมเฮานี่นะ
1: เจ้าๆ
2: หรือว่าสิ่งของที่มีเป็นเหลี่ยมบ่นี่นะ
1: เจ้า
2: จัดให้อยู่ในบริเวณมีอากาศที่ดีเนาะอันนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการได้ทุกท่านได้แล้วก็ให้นอนแข็งเด้อซึ่งสามารถระบายน้ำลายเพื่อสำคัญน้ำลายนี่แหละ
1: เจ้าเจ้า
2: ให้ระบายน้ำลายได้ออกเลยได้ดีนั้นก็ฝากไว้เห็นเอาใดทุกท่านในคนเจ็บปลอดภัยถ้าวันยังบ่ปลอดภัยให้น้ำส่งไปห้องหมอด่วน
1: เจ้าก
2: วดที่ตับอากาศนั่นแหละ
1: แม่นแล้วเฝ้าเด้อส่งห้องหมอให้ทันเวลาท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาหมดแล้วนอนเหลืออีก1นาทีเท่านั้นขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกคนหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมสำหรับมื้อนี้สุภาลินสมมาลาพร้อมด้วยทีมงานรายการขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเน
2: า
1: ะ
2: จ้าสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศโดยต่างนาองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวสำหรับโครงการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงควางจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่นครหลวงวิจันทน์ห่วมลงน้ำโดยทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและทานอีรายเมคานิกหัวหน้าองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวมีทานหงคำพิมมสารรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงควางและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อสืบต่อสนับสนุนเวียกงานการกวดกู้ระเบิดบ่อนแตกเพื่อมนุษยธรรมอยู่แขวงเสียงควางจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแขวงเสียงควางเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกหลายที่สุดอยู่ในลาวรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้สืบต่อให้ทุนช่วยเหลือ15ล้านดอลลาร์แก่องค์การแม็กเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงควางข้อตกลงฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ของการปฏิบัติโครงการซึ่งจะจัดตั้งปฏิบัติไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2027โดยจะสนับสนุนเวียกงานการสำรวจทางด้านวิชาการเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีระเบิดตกค้างเวียกงานการกวดกู้ระเบิดที่ตกค้างจากสงครามและเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกให้กับบรรดาชุมชนในทั่วแขวงเสียงควางถึงว่าเวียกงานนี้จะมีความคืบหน้าอย่างหลวงหลายในหลายทศวรรษผ่านมาแต่ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างจากสงครามยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อกับชุมชนอยู่ในแขวงเสียงควางเป็นต้นเป็นการจำกัดการเข้าถึงที่ดินการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกับความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาองค์การแม็กจะเฮ็ดเวียกร่วมกับอำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงในการช่วยให้ชุมชนสามารถนำใช้ที่ดินอย่างปลอดภัยเพื่อทำการผลิตปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียกงานการพัฒนาต่างๆในระยะการจะตั้งปฏิบัติโครงการองค์การแม็กคาดว่าจะสำรวจที่ดินให้ได้หลายกว่า19ล้านตารางเมตรและกวดกู้ตามพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่ยั่งยืนว่ามีระเบิดตกค้างให้ได้หลายกว่า20ล้านตารางเมตรนอกนี้โครงการยังจะหับประกันการตอบสนองอย่างทันการต่อการรายงานการพบเห็นระเบิดบ่อนแตกจากชุมชนและการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท่านบุญเพ็งศรีสวัสดิ์กล่าวว่าสำหรับข้อตกลงฉบับใหม่นี้องค์การแม็กจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติภาระบทบาทอันสำคัญในการช่วยบรรดาชุมชนอยู่ในแขวงเสียงควางให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ดินอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งประกอบส่วนเข้าในเวียกงานบุริมสิทธิ์แห่งชาติในการสำรวจกวดกู้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกในขณะเดียวกันเวียกงานเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น
1: จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: จอยตัวว่าบอกระยะนี้เฮือนไปตู้วันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กังมิดละบ่มามานี่สิเว้าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นหยังก่อน
1: เล่าหั่นบ่เป็นหยังดอกแต่ลูกของเล่าหั่นติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกําลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: อือยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
0: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเราหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นซำเนาะจักอีกดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละบังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
3: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท้แพงทุกท่าน30นาทีโตจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.-18:30 น.ทาง AM สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลากะแม่น10:50 น.อะไรท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการลุดพลสิ่งมึนเมาก็มีข้อมูลข่าวสาร
4: เกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาเหล่ายาป่าแป้ง
3: การสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะให้ท่านฟังป้องกันความสงบเมืองเวียงไสกักตัวผู้ค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน400กว่าเม็ดวันที่15สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองเวียงไซแขวงหัวพันได้ออกแก้ไขต้านปรากฏการณ์ย่อท่อตามขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางอยู่จุด3แยกห้วยไข่เมืองสัมพันธ์ไซพอฮอดเวลา 19:30 น.ได้พบเห็นบุคคลที่สงสัยขับขี่รถจักรมาตามเส้นทางหลวงเจ้าหน้าที่จึงได้สัญญาณให้จอดรถจักรเพื่อขออนุญาตกวดกาเอกสารรถตามระเบียบการแล้วผู้เกี่ยวได้มีท่าทีพิรุธจึงได้ขอกวดค้นตนโตผู้เกี่ยวผ่านการค้นคว้าได้พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน400กว่าเม็ดและเฮโรอีน5ห่อน้อยสุกเสื่องยุทธงเป้ของผู้เกี่ยวจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้เกี่ยวมาสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าผู้เกี่ยวซื้อเท่ายาปอห้างอายุ35ปีประชาชนบ้านหัวคังเมืองสำเหนือแขวงหัวพันผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่ายาเสพติดจำนวนดังกล่าวแม่นของผู้เกี่ยวแท้ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้เกี่ยวส่งให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงหัวพันดำเนินคดีตามกฎหมายอันนั้นก็แม่นป้องกันความสงบเมืองเวียงไซกักตัวผู้ค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน400เม็ด

ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: เสียวงกงกงกทั้งงกทั้งเคี้ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนควมมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงแล้วเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอายกๆๆ
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ําหยังมาสนใจน้ําเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: แม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้แม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เอ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเอามาเอามาเอามาเงินเอามาไปไป
1: สุดาปักแล้วไปตีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็พอได้ปะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดหันหูบอกคนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบุญหูวะเขี่ยออกมาเดี๋ยวนี้ขอสักนิดก็พอได้เนาะจะไม่พูดมันเหลือเอามาเอามามามีเท่าไหร่เอามาเบิดหันหูบอกคนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเขี่ยออกมาไปไปตีตายซะก
2: ่อยาเสพติดเป็นภัยต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคม
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะนี้จะให้ท่านมาฟัง
4: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่5การแก้ไขผลกระทบของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา49การปลุกระดมโฆษณาสวนเสือให้หลุดพ้นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ปลุกระดมโฆษณาสวนเสือแนะนำวิธีให้ผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้รับรู้และเข้าใจถึงผลให้ต่อสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้มีความตื่นตัวหลุดพ้นและก้าวไปถึงการหยุดเศร้ามาตรา50การบำบัดปินปัวผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องสมัครใจตื่นตัวเข้ารับการบำบัดและปินปัวด้วยการเอาใจใส่และช่วยเหลือจากครอบครัวชุมชนสังคมและโรงหมอมาตรา51การช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องดำเนินโดยหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยวิธีการดังนี้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลดพ้นและหยุดเศร้าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการส่งเสริมสุขภาพให้การบำบัดและปินปัวด้วยรูปการต่างๆตามเงื่อนไขตัวจริงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้หยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา52หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยแขนงการสาธารณสุขซึ่งมีพลาบทบาทโฆษณาสุขศึกษาให้คำแนะนำคำปรึกษาและการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลสถิติติดตามกฎกาและรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้คันถึงของตนอย่างเป็นปกตินอกจากหน่วยงานได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือแล้วองค์การจะตั้งสังคมชุมชนครอบครัวและหมู่เพื่อนก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการแนะนำและการสร้างกิจกรรมต่างๆการจะตั้งและเคลื่อนไหวของหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก
5: สองสามมื้อมานี่ลูกไซเฮาเป็นหยังคือว่าง่วมเหงาทรงอิดทรงเมื่อยเนาะจะว่าบ่
6: สิบ่ให้เมื่อยแน่ใดมื้อใดก็เมามาดึกๆดื่นๆพักผ่อนก็บ่เพียงพอมันก็เป็นจังซั่นล่ะบ่เด้บ่แล้วก็มาหั่นล่ะ
7: แม่ตอนแรงนี้ลูกสิไปวันเกิดหมู่เด้อ
5: สิไปลินอีกล่ะวะแม่เบิ่งลูกคือว่าผิดปกติใดทรงอิดเมื่อยทั้งจ่อยทั้งเหลืองบ่แม่นเป็นน้ำกินเหล้าหลายโพดวะ
6: กินแต่เหล้าสูบแต่ยาอย่าให้มันกินคืนน่ะทอดเลย
5: สอนเอ้ยลูกตื่นล่ะวะหึคือมามิดแท้ลูกสอนโอ้ยโอ้ยลูกเป็นยัง
6: แม่ลูกคือเมื่อยแม
5: ่ไปไปไปห้องหมอลูกท่านหมอส่วนลูกข่อยแดบ่ฮู้ว่าเป็นหยังท่านหมอลูกซ้ายของข่อยเป็นแนวใด
8: ป้าลูกซ้ายของเจ้าเป็นพยาธิตับอักเสบคันหุนแหงใด
5: ฮะ ลูกค่อยเป็นเทิงขั้นหุนแฮงพุ่นวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยจังเป็นบ่ฟังความเนาะมันเป็นมามันก็ยากครอบยากครัวจังซี่แหละเงินแฮงบ่มีลูกเอ้ย
8: เหล้าเฮ็ดแฮวมวนเหล้าเฮ็ดแฮวเข้าสังคมได้ดีแต่เหล้าก็เฮ็ดแฮวเสียสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: สิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งมึนเมามันล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเฮาโดยเฉพาะก็แม่นมีความอันตรายต่อสังคมครอบครัวและตนเองฮู้เดี๋ยวนี้แล้วก็อย่าไปพัวพันกับมันถ้าว่าเป็นวัยหนุ่มเยาวชนก็แม่นเอาเวลาว่างมาตั้งใจคุ้นคว้าศึกษาหำเฮียนเฮ็ดเวียกให้มันเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวก็คือสังคม
2: ท้ายรายการนี้จะให้ท่านมาฟังสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติด

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดมื้อนี้เสนอหมวดที่8กองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในมาตราที่48กองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดท่านผู้ฟังที่หักแพงรัฐส่งเสริมให้สร้างตั้งกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่ศูนย์กลางแขวงนครหลวงเพื่อรับใช้เวียกงานกวดกาควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดรวมทั้งเวียกงานปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพฝึกวิชาชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ออกยาเสพติดที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดมาตราที่48ฟังที่หักแพงเวลาการนำเสนอสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดใกล้จะหมดแล้วท่านสามารถติดตามมาฟังสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดได้ใหม่ในโอกาสหน้า

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ตามที่พ่อคิดเอาไว้นั่นนะแม่คงจะถูกเจ้าของหรือว่าเจ้านายขอห้องหรือบ่ดังนั้นก็คงจะหวังให้เจ้านายเห็นใจเพิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงหวังได้รับรางวัลพิเศษจากหัวหน้านั่นเองนะ
1: หมายความว่าเขาจะต้องถูกกักขังอยู่อีกดนบ่เนาะ
0: เวลานี้ก็พอสรุปคดีแล้วและจากนั้นพอจะส่งให้ศาลพิจารณาตัดสินซึ่งไม่เป็นหน้าที่ของศาลจะพิจารณาเองลูกพอจะเข้าใจบ่ล่ะหึ
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วล่ะพอเฮ็ดถูกทุกอย่างที่เฮ็ดคือพอเว้ามานั่นนะ
0: ดีหลายลูกพอหากแม่ถามถึงเรื่องนี้ให้ลูกน่ะช่วยอธิบายให้แม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็แล้วกันเด้อ
1: เจ้าลูกจะอธิบายให้แม่ฟังเองดอกพอ

0: ให้ขอแสดงความสมเชยน้องเป็นพิเศษเดอมารีที่บริหารงานได้ดีหลายอันเป็นสาเหตุที่ให้รายได้สูงขึ้นเป็นลำดับขึ้นแนวนี้พนักงานกรรมกรทุกคนก็ดีใจที่การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสดชื่นเช่นนี้ทั้งหมดนั้นมันแม่นความสามารถของน้องเองนะ
1: ขอบใจในคำสมเชยของอ้ายหลายๆเด้อแต่ทางนั้นและกระทางนี้มันบ่แม่นเกิดจากสีมือหรือว่าความสามารถของน้องเองเพียงผู้เดียวดอกมันแม่นความหัวไม้หัวมือของทุกๆคนที่ช่วยให้คำแนะนำแก่น้องโดยเฉพาะก็แม่นอ้ายนี่ล่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ปรึกษาของน้องก็คือคำผิวและแสงเดือนเขาเจ้าก็ช่วยน้องเต็มทีจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี่ก้าวหน้านะ
0: น้องมารีนี่เป็นคนหอมตัวเสมอเนาะแต่เห็นว่าขอตัดสินปัญหาที่สำคัญก็เป็นตัวของน้องนั่นแหละส่วนผู้อื่นหันก็เพียงแต่เป็นองค์ประกอบให้แก่การบริหารงานเท่านั้นเอง
1: ไอ้สุบรรณนะอย่าลืมที่ว่าหลายคนที่มีความสมัครคีกันนั่นนะเป็นปัจจัยสำคัญหลายเด
0: ้
1: หากบ่มีความสมัครคีภายในแล้วย่อมเป็นการยากเด้ที่จะประสบผลสำเร็จได้นะ
0: ไอ้เข้าใจดีอยู่ดอกมารีเอาละถือว่าเป็นผลงานแห่งความสามารถของน้องก็แล้วกันว่าที่ทางครอบครัวของน้องเถอะเป็นได้ใดแด
1: ทุกอย่างก็คือเก่าในลายสุบรรณย่อน้องอยากให้เรื่องที่ไอ้ขอให้สวยนั้นประสบผลสำเร็จจึงอดทนเอาใจดีสู่เสือคือแนวนั้นได
0: ดีแล้วมารีพยายามต่อไปเถอะมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่พ่อเงินของน้องบ่สวยใส่หน้าที่ให้เกิดรายได้พิเศษจังเนี่ย
1: น้องบ่ฮู้จะอธิบายแนวใดดีพ่อลาบ่เคยสนใจแนวอื่นหลายกว่าเกียรติศักดิ์ศรีของเราเลย
0: ความจริงก็ดีอยู่ดอกแต่ถ้ามีฐานะมีเงินและมีทรัพย์สมบัติแล้วเกียรติศักดิ์ศรีมันก็จะเป็นเงาตามตัวบ่แม่นว่า
1: โดยทั่วไปแล้วก็เป็นคืออ้ายเว้ามานี่ล่ะแต่พอเงินของน้องเพิ่นบ่คิดแบบนี้เลยได
0: ้
1: เกียรติศักดิ์ศรีของเพิ่นเป็นความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อหน้าที่นั่นเองด้วยเหตุนี้เรื่องศีลบาปศีลบุญอีหยังนั้นเพิ่นบ่เคยเอามาใส่ใจเด็ดขาด
0: เป็นหยังเราจึงบ่คิดถึงเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวแดเนาะหากบ่มีน้องเป็นเสาค้ำให้แก่ครอบครัวแล้วอ้ายเชื่อว่าต้องลำบากอยู่ตลอดไปอ้ายนี่ดีที่โศกหายเกินไปคนควยหาทุกวิธีเพื่อให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์นางผัดมาด่วนจากอ้ายไปก่อน
1: แนวคิดและชีวิตของคนเฮานี่นะมันแตกต่างกันคนละอย่างนี่นะไอ้สุบรรณ
0: น้องมีหยังบ่มารี
1: นี่เมื่อทุกอย่างในชีวิตของอ้ายก็ครบถ้วนคือแนวนี้แล้วน้องคิดว่าคงบ่มีผู้หญิงคนใดดอกที่จะปฏิเสธอ้ายหากว่าอ้ายต้องการนะเป็นอย่างอ้ายจึงบ่ซอกหาเนาะน้องเชื่อว่าหลายคนก็สนใจอ้ายอยู่เด
0: ้เรื่องนี้มันบ่ง่ายคือน้องเว้ามาดอกมารีอาจจะมีแท้ที่นางเรานั้นสนใจอ้ายนะมันยากอยู่บ่อนว่าอ้ายบ่ฮู้ว่าหญิงคนใดที่จะมีอุดมการณ์คืออ้ายนี่แหละหรือน้องฮู้บ่ว่าใครสนใจอ้าย
1: อ้ายลืมคิดถึงคำผิวแล้วติ
0: คำผิวจังสั้นวะมารีอ้ายเคยเว้าให้น้องฟังหลายเทื่อแล้วว่าอ้ายหักแพงคำผิวคือกับน้องสาวกิ้งๆของอ้ายบ่ได้หักในฐานะสู้สาวเลยได
1: ้แมนอ้ายคิดเสียนั้นแท้แต่อ้ายคงบ่ฮู้ดอกว่าความคิดของนางน่ะสวนทางกับอ้ายทุกเทื่อที่อ้ายมาพัวพันกับหญิงคนอื่นนางจะแสดงความบ่พอใจขึ้นมาทันที
0: แม่นแต่การพัวพันระหว่างน้องกับอ้ายแม่นบ่ที่นางบ่พอใจอะนะ
1: น้องบ่อยากเข้าใจเช่นนั้นดอกแต่จากเหตุการณ์ที่คำผิวได้แสดงออกมาอยู่ในเวลานี้มันเป็นการบ่งบอกให้ฮู้ว่านางบ่พอใจในการพัวพันของพวกเฮา
0: น้องเป็นคนดีหลายมารีพยายามแนบมองคนอื่นในแง่ดีเสมอไอ้เข้าใจถึงความคิดของคำผิวได้ดีอยู่หรอกแต่การแสดงออกเส้นนั้นอ้ายบ่มักเลยได้มารี
1: คำผิวเป็นคนมักได้มักดีแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากสร้างฐานะของตนให้เป็นที่เสื้อตาสู้ตาของคนอื่นน้องเห็นว่าถือกับอุดมการณ์ของอ้ายอยู่เด้เห็นได้อ้ายจึงจะปฏิเสธนางล่ะ
0: มาลีนี่ได้รับความขอห้องหรือบังคับจากนางบ่จึงเป็นผู้มาเว้าให้เข้าข้างนางแบบนี้นะ
1: อ้ายอย่าเข้าใจผิดเลยติคำผิวน่ะคือหมู่ของน้องเคยช่วยเหลือน้องมาหลายเถื่อแล้วเมื่อเห็นว่าหมู่มีความต้องการแล้วน้องน่ะก็อยากจะช่วยให้หมู่มีความสมหวังตามจุดประสงค์
0: นั่นแหละมาลีคือการช่วยเหลือโดยบ่คำนึงถึงความเดือดร้อนของตนเองนะน้องคิดบ่ว่าเมื่อน้องช่วยเหลือให้นางสมหวังนางจะช่วยน้องขึ้นได้ใดล่ะ
1: น้องน่ะบ่ฮู้ว่าจะเว้าแนวใดดีละหลายสุบันและก็บ่ฮู้ถึงความต้องการผู้หญิงประเภทใดจึงจะอยู่ในอุดมการณ์ของอ้าย
0: มารี

0: เอปิ่งยังอ้ายจึงเนมนะเบิ่งหน้าน้องคือแนวนี้ล่ะมีหยังที่อ้ายสงสัยในตัวของน้องบ
1: ่น้องเคยได้ยินคำผิวเว้าสู่น้องฟังหรือบ่ว่าเมียของอ้ายที่เสียชีวิตนั่นชื่อหยัง
0: เคยได้ยินคำผิวเว้าสู่ฟังคือกันนางบอกว่าเมียของอ้ายน่ะชื่อมาลาซึ่งเป็นชื่อใกล้เคียงกับน้อง
1: ดีหลายมาลีนอกจากชื่อใกล้เคียงกันแล้วความหมายก็อันเดียวกันนั่นแหละพิเศษในนี้ก็แม่นหน้าตาและกิริยาท่าทางของน้องคล้ายคือกับเมียของอ้ายทุกอย่างเลยนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ได้อ้ายทุ่มเทจนถึงสละทรัพย์ก้อนใหญ่คือน้องได้สัมผัสอยู่ทุกมื้อนี้นะมาลี
0: อุ๊ยมีหยังกันนี่นะไอ้สุบรรณยืนมือมาคุมมือของเฮาไว้แล้วแนวมึงหน้าอย่างบ่ภาพตานี่หมายความว่าแนวใดเราผู้อยู่ว่าเขามีผัวแล้วเป็นจริงๆต้องแสดงแบบนี้ออกมาล่ะ
1: มารีน้องอาจจะตำหนิอ้ายที่ดวงเกิดน้องขึ้นนี้แต่คอยน้องรับรู้เอาไว้ว่าอ้ายฮักน้องมารี
0: อุ๊ยปล่อยมือของน้องก่อนเด้อไอ้สุบรรณคนหับใส่อยู่เฮือนของอ้ายจะเห็นได
1: ้ทุกคนในเฮือนหลังนี้ต้องการให้อ้ายมีความสุขบ่มีไผจะมาห้ามอ้ายได้ดอกเขาเห็นใจอ้ายเสมอได้มารี
0: น้องน่ะมีครอบครัวแล้วได้ไอ้สุบรรณ
1: นั่นไม่ว่าเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญก็อยู่ที่หัวใจของพวกเขาทั้งสองนั่นแหละมารีอ้ายพร้อมแล้วที่จะให้น้องมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างน้องจงรับรู้เอาไว้ด้วยว่าที่อ้ายทุ่มเทให้น้องทุกวันนี้ก็เพราะว่าอ้ายฮักน้องนั่นเอง
0: อ้ายคิดดีแล้วว่าจริงแสดงออกมาเซนี่นะ
1: หรือว่าน้องยังรังเกียจตัวอ้ายแม่นบ่มาลี
0: น้องน้องโอ้ยปล่อยมือของน้องก่อนถอยสุบัน
1: ยังเถื่ออ้ายจะปล่อยมือน้องก็ต่อเมื่อน้องตอบอ้ายก่อนว่ารังเกียจอ้ายหรือบ
2: ่มาลีน้องเป็นเมียของนายตำรวจคนหนึ่งสุขหรือถูกพวกเขากระพานมาแล้วอย่าเห็ดหรือว่าอย่างในสิ่งที่มันจะทำร้ายเกียรติชื่อเสียงของตนและกับครอบครัวหากบ่ดังนั้นน้องจะเสียใจที่สุดในชีวิตของน้อง
0: เสียงไอ้อนุภาพ
1: น้องว่าอย่างเกาะน้องมารี
0: เออ

0: บอกอ้ายมาติมาลีวังหนึ่งเนี่ยน้องเบ้าหยังได้รังเกียจอ้ายหรือบ่ล่ะถ้าน้องบ่บอกอ้ายจะบ่ยอมปล่อยมือของน้องเด็ดขาด
1: ไอ้สุบันความหักที่แท้จริงมันบ่แม่นจะเฮ็ดแบบนี้ได้น้องศรัทธาในคุณธรรมของอ้ายที่เคยบอกน้องว่าต้องการช่วยเหลือคนที่บ่มีความสุขในครอบครัวแต่การกระทำของอ้ายเทื่อนี้บ่ได้แสดงให้น้องฮู้เลยว่าอ้ายน่ะหักน้องด้วยความจริงใจปล่อยมือน้องติถ้าว่าอยากได้คำตอบจากน้องนะปล่อย
0: ได้ได้ที่มารีอ้ายต้องขอโทษน้องด้วยที่ล่วงเกินน้องคือในนี้แต่ขอให้น้องรับรู้เอาไว้ด้วยว่าอ้ายหักน้องจากใจจริงนะ
1: ขอบใจที่อ้ายให้เกียรติปฏิบัติตามคำขอร้องของน้องไอ้สุบันความจริงแล้วน้องก็บ่เคยรังเกียจอ้ายดอกแต่น้องน่ะมีครอบครัวแล้วทั้งอยู่ในฐานะลูกน้องของอ้ายเวลานี้หมู่คู่ของน้องก็อิจฉาอยู่พอแฮงแล้วสมควรอยู่บ่ที่พวกเขาจะเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องนะ
0: มาลีไออาจจะเฮ็ดในทางที่บ่ถูกต้องแต่ไอขอสาบานว่าไอหักน้องด้วยความจริงใจคิดให้ดีๆที่มาลีไอยกย่องถึงน้องคันนี้แล้วน้องยังบ่เข้าใจไอเถอะบ
1: ่ไออนุภาพน้องมีความจำเป็นเสียแล้วที่จะต้องหาทางออกจากเงินหลังนี้ให้ได้ถึงน้องจะต้องการเงินแต่ก็บ่หมายความว่าจะยอมให้ผู้ชายที่หวังเพียงความสุขความสมหวังโดยบ่คำนึงถึงศีลธรรมคนนี้เฮ็ดหยังตามใจชอบได้น้องเข้าใจดีแล้วว่าคนที่มีเงินจำนวนหนึ่งนั้นเขาต้องการอีหยังแท้มื้อนี้น้องได้ฮู้และเห็นแล้วแต่ความเว้าที่น้องจะเว้าต่อไปหรือได้เว้าผ่านมานั้นเพียงเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น
0: มารีน้องพร้อมบ่เนาะที่จะมาเป็นแม่เฮือนของอ้ายนะเรื่องของผัวน้องนั้นบ่มีปัญหาดอกหากน้องพร้อมนะ
1: ไอ้สุบันน้องได้เว้าแล้วว่าบ่ได้รังเกียจอ้ายแต่ขอเวลาให้น้องจัดการกับเรื่องที่อ้ายขอให้น้องน่ะช่วยก่อนเถาะอ้ายจะบ่ผิดหวังแน่นอน
0: โอ้นี่น้องเว้าแท้ว่ามาลี
1: น้องเว้าแท้ๆนะไอ้สุบันเรื่องแบบนี้มันต้องให้เวลาต่อกันพิเศษก็แมนเรื่องที่อ้ายจะซวยหมู่นั่นล่ะน้องจะเฮ็ดให้สำเร็จก่อนจึงจะปัดเคลียร์พวกของน้องทันที
0: อ้ายดีใจหลายมาลีที่ให้ความหวังแก่อ้ายเซนนี่นะตกลงมาลีเชิญที่มาลีดื่มเพื่อความสุขสมหวังของพวกเขาแน่นะครับ

0: เป็นได้สำนึกผลการติดตามเรื่องที่อ้ายมอบให้น้องนั่นน่ะได้ข้อมูลอย่างใดล่ะหึ
1: ก็พอได้อยู่อ้ายได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนได้อ้ายหมู่ของอ้ายบุญมากที่มีปัญหาเรื่องลูกของเพิ่นก็อยู่ในเวลานี้ก็มีหมู่ของเพิ่นคนนึงที่ร่ำรวยสมควรอ้ายบุญมากอาจอาศัยคนผู้นี้เพื่อว่าหาช่องทางช่วยลูกของเพิ่น
0: มันไผล่ะสมนึก
1: หาเพิ่นชื่อว่าสุบรรณได้เป็นนักธุรกิจการค้าที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ในวงการค้าและสังคมสุบรรณีเขาเป็นพ่อหมายบ่มีลูกสร้างความสุขด้วยการแสดงความเมตตากับผู้หญิงที่มีปัญหาทางด้านการใช้จ่ายโดยที่เขาจ่ายเงินหรือว่าให้เงินไปจนบ่คำนึงถึงการสิ้นเปลืองว่าได้ว่าบ่รอดแม้แต่คนเดียวเลยล่ะสำคัญก็แม่นลูกและเมียของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญสำคัญอยู่ในวงการรัฐของเขา
0: อันนี้ก็แสดงว่าเขาเฮ็ดไปเพื่อวางผลจากหน้าที่ของผู้ปกครองหรือว่าผัวของนางที่ตกเป็นเหยื่อแม่นบ่ล่ะ
1: ถูกต้องอ้ายนั่นแม่นวิธีการของเขาแล้วก็อันนี้นะอนุภาพ
0: มีอย่างบ่สมนึก
1: บุคคลผู้ที่น้องกล่าวถึงนี่นะเป็นหัวหน้าของเอื้อยเองได้
0: เป็นหัวหน้าของมารีแม่นแท้ว่านี่สมนึก
1: เป็นความจริงทุกอย่างไอ้อนุภาพเมื่อน้องได้ข้อมูลนี้น้องก็รู้สึกตื่นตกใจที่สุดเลยล่ะเพราะว่าบุคคลผู้นี้ตั้งแต่ได้ทวงมือกับเอ้ยมารีแล้วมาฮอดตอนนี้ก็แต่งตั้งให้เอ้ยมารีเป็นผู้อำนวยการห้างค้ามารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์ซึ่งหมายถึงเขามีแผนบางอย่างไว้แล้วประการสำคัญของบุคคลผู้นี้ก็คือว่าการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นเอง
0: แม่นอย่างกันมารีลงตัวเข้าไปหาถ้ำเสือแล้ววะนี่ด้วยเหตุนี้เองระยะหลังนี้น้องจึงมีความแตกต่างกันกับแต่ก่อนปานฟ้ากับดินแต่น้องบ่ฮู้ดอกว่านั่นแม่นเลขกลของผู้หวังผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาย้อนน้องบ่เขาเลิกถึงจิตใจของบุคคลผู้นี้ดีพอจึงหาทุกวิธีบ่ว่าจะเป็นน้องเองก็คือลูกได้ขอห้องให้อ้ายน่ะซวยพักพวกของพวกคนผู้นี้อย่าคิดเลยมารีว่าสิ่งที่เขาต้องการน่ะจะสมหวังดังใจเอาไว้มีแต่น้องนั่นล่ะที่จะเกิดความเสียใจเมื่อมื้อนั้นหักมาถึงอ้ายจะพยายามซวยน้องให้หูแจ้งตาใสขึ้นจนสุดความสามารถขอให้เหตุการณ์ที่บ่คาดฝันและก็บ่เป็นที่เพิ่งปรารถนานี้อย่าเฝ้าเกิดขึ้นกับน้องก่อนที่อ้ายจะยืนมือเข้าไปซวยเหลือเถาะ
1: อานุภาพปัญหานี้อาจจะเฮ็ดแนวใดเนาะในเมื่อเมียของอ้ายก็มีส่วนเข้าไปอยู่ร่วมนำคือแนวนี้

0: คือว่าสีหน้ามุ่นมองเทราสีพรมื้อนี้สงสัยคือสิได้เมือกับเอื้อยครูซะแล้วล่ะเพราะว่าบ่ทันเห็นพ่อกับแม่มารับจักคนเลยบ่สบายใจเรื่องนี้แม่นบ่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเป็นหยังแม่จึงบ่มารับตั้ง2มื้อแล้วได้แม่บ่มารับน้องเมื่อวานนี้แม่ก็บอกน้องว่าขาเวียกเลยบ่ได้มาเลยสัญญาว่าจะบ่เป็นแบบนี้อีกมามื้อนี้กับบ่มาอีกคือเก่า
0: อย่าคิดหยังให้หลายเกินไปเลยสิพรแม่ของน้องคือจะขาเวียกอีกเพราะว่าเฮ็ดเวียกการค้านี่นะมันต้องแล่นนําเวลาเด้ถึงแม้นว่าแม่กับพ่อจะบ่มารับน้องก็ยังมีเอื้อยคอยเบิ่งแยงและส่งให้ถึงเฮือนอยู่แล้ว
1: แต่น้องบ่สบายใจเลยที่มีปัญหาคือผ่านมาเกิดขึ้นอีกน้องคิดว่าคงจะเกิดปัญหานี้อีกต่อไปดิครู
0: อ้าวเป็นหยังน้องจึงคิดเช่นนั้นล่ะหรือว่าพ่อกับแม่ของน้องผิดใจกันคือผ่านมาบ
1: ่น้องก็บ่เห็นเพิ่นผิดเถียงกันอีหยังดอกไอ้ครูแต่มีปัญหานึงที่น้องคิดว่าจะเป็นสาเหตุที่แม่บ่มารับน้องใน2มื้อนี้นะ
0: เอ๊มีหยังบ่สิพรที่น้องเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุคือน้องเว้ามานี่นะพอจะเว้าสู่เอื้อยฟังได้บ่ล่ะหรือหากบ่สามารถเว้าก็บ่เป็นหยังดอกเพียงแต่ให้น้องอย่าคิดหลายเท่านั้น
1: น้องบ่มีหยังปิดบังเอ้ยครูดอกเพราะเอ้ยเคยเอาใจใส่เบิ่งแย้งช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดอยู่แล้ว
0: คันซั่นก็ลองเว้าให้เอ้ยฟังเบิ่งดูบางเทื่อเอ้ยอาจจะช่วยแนะนําทางออกให้น้องก็ได้เว้าที่สิพร
1: เจ้าคือจังซี่นะเอ้ยครูตอนช่วยมื้อก่อนนี่แม่ได้เว้าและถามน้องถึงเรื่องของพ่อและเอ้ยครูพร้อมขอให้น้องช่วยเพิ่นโดยให้เว้ากับพ่อซึ่งทั้ง2ปัญหาแม่ได้เว้าแบบนี้กับน้อง

0: แม่นยังกันเฮากลายเป็นผู้ต้องสงสัยจากเอ้ยมาลีว่าหากับอ้ายอนุภาพแล้วจังซั่นวะการกระทําของเฮาแม่นความหวังดีต่อครอบครัวของเพิ่นแล้วเป็นหยังเพิ่นจึงตีราคาเซ็นนี่บ่คิดเลยว่าเอ้ยมาลีจะเบิ่งเฮาในแง่ห้ายไปได้ประการหนึ่งที่สิพรเว้าสู่เฮาฟังก็แม่นเรื่องที่อ้ายอนุภาพบ่ยอมให้ความร่วมมือตามที่เมียของเพิ่นเสนอซึ่งคงเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้เอ้ยมาลีบ่รับบ่มาหับสีพรได้สองมือแล้วเด็กน้อยที่น่าสงสารของเอ้ยถึงจะถูกการสงสัยปานใดก็ตามเอ้ยจะเฮ็ดหน้าที่ของครูต่อไปพอคิดว่าเอ้ยเฮ็ดดีที่สุดแล้วเมื่อหนึ่งดอกที่แม่ของเจ้าจะเข้าใจเอ้ยครู
1: เฮ็ดสีหน้าเศร้าๆแบบนี้แสดงว่าเอ้ครูเสียใจแล้วก็จิบ่าวน้องกลับเมื่อนําแม่นบ่เนาะ
0: บ่แม่นดอกสีพรเอ้ยเพียงแต่คิดว่าเป็นหยังแม่ของน้องจึงเข้าใจผิดเส้นนี้ทั้งที่เอ้ยครูก็เฮ็ดหน้าที่เพื่อให้น้องปลอดภัยอย่างดีที่สุดแล้วสําหรับน้องนั้นบ่ต้องคิดหรือวิตกหยังดอกเอ้ยครูยังฮักและจะพาน้องเมื่อคือเก่านั่นล่ะ
1: เอ้ยครูบ่ยั้นแม่ของน้องเว้าให้บ่ปาการดีเอ้ยครูเอาใจใส่น้องก็ย้อนว่าหากกระพอของน้องนะ
0: สิพรการสร้างความดีนั้นผลได้หับมันอาจจะซ่าแต่ยาวนานบ่มีไผจะหลีกพ้นจากคำนินทาของคนอื่นดอกฉะนั้นจงสร้างความดีไปเถอะเพื่อความสุขและความเจริญจะเกิดขึ้นกับเฮา
1: ขอบใจดีหลายที่เอ้ยครูแนะนำความดีแก่น้องหากเป็นการเข้าใจผิดของแม่แล้วน้องขอโทษต่างแม่เด้อ
0: บ่มีหยังดอกต้องขอโทษเออหาเมื่อกันเถาะไป
1: เจ้าเอ้ยครู

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไทยมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรสีจันแพงคำหักไกรสอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอำไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

กิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์

ื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กสถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์

และส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทไปตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทไปตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเหวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าเนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมส.ซึ่งระยะนี้เนาะมาติดตามฟังกันอีก1ข่าวนั่นก็คือมหาวิทยาลัยแห่งซาต้อนรับการเยี่ยมยามของท่านนางมิซุยุโกะรองประธานอาวุโสองค์การไจกาสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่25 สิงหาคม 2026ที่ผ่านมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งซาดทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาดได้ให้เกียรติต้อนรับการเยี่ยมยามของท่านนางมิซุยุโกะรองประธานอาวุโสองค์การไจกาสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งซาดเพื่อติดตามและเสริมสร้างการร่วมมือด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์อยู่ประเทศลาวโดยมีท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกผู้เพชรเกี้ยวพิลาวงศ์รองผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาดหัวหน้าคณะวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครูอาจารย์พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสินทวรดาลวงศ์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลญี่ปุ่นและองค์การไจกาที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งผลสำเร็จสำคัญแม่นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เคียงคู่กับภาคปฏิบัติตัวจริงการพัฒนาบุคลากรครูการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนการสอนเป็นต้นแม่นโครงการ HealthTechเป็นโครงการร่วมมือกันในด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเป็นครูอาจารย์ที่กลุ่มเอา6ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการ Grants AID ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสนองอุปกรณ์ห้องทดลองที่ทันสมัยศูนย์วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงหรือ CESD โครงการ EnhanceEngineering Education เสริมสร้างการนำไส้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นอาเซียนและกิจกรรมการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมนั้นยังได้เสนอมายังองค์การไจกาสำหรับแผนการร่วมมือในระยะใหม่แต่ปี2027หาปี2032เพื่อขยายผลสำเร็จและยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางศึกษาทางด้านวิศวกรรมพร้อมเดียวกันนั้นท่านนางมิซุยุโกะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งซาดและยินดีในการสนับสนุนการร่วมมือในระยะใหม่ให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้วางไว้ในพิธีท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกคำประเสริฐเทพวงศาหัวหน้าคณะวิศาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ขึ้นรายงานผลการดำเนินโครงการไจกาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และแผนการดำเนินการร่วมมือกันใน5ปีต่อหน้านั่นก็คือปี2027หาปี2032พร้อมนั้นบรรดาแขกที่เข้าร่วมยังได้เยี่ยมชมห้องทดลองและศูนย์วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอีกด้วยเจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญนั่นก็คือการเยี่ยมยามเนาะคณะผู้แทนจากองค์การไจกาที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองและอีกหนึ่งการต้อนรับเนาะแขกสำคัญจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งซาดได้ต้อนรับการพบปะและเยี่ยมยามคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกเบประเทศญี่ปุ่นในวันที่21สิงหาคม2026ผ่านมาที่ห้องรับแขกตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาดท่านสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาดพร้อมด้วยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกผู้เพชรแก้วพิลาวงศ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาดพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมต้อนรับการเยี่ยมยามของท่านศาสตราจารย์เคนจิโอกาวะห้องคณบดีมหาวิทยาลัยการศึกษาร่วมมือสากล GSICSมหาวิทยาลัยโกเบประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักศึกษา
การพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งกำหนดทิศทางการร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะแม่นการร่วมมือทางด้านเวียกงานวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพนักงานครูอาจารย์และร่วมกันในโครงการค้นคว้าวิจัยต่างๆในโอกาสนี้ท่านศาสตราจารย์เคนจิโอกาวะก็ได้กล่าวแสดงความดีใจต่อกับการต้อนรับครั้งนี้พร้อมทั้งได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยโกเบประเทศญี่ปุ่นได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในการร่วมมือทางด้านวิชาการโดยเฉพาะก็แม่นการส่งครูอาจารย์ไปยกระดับการศึกษาบ่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งแต่ละปีจะได้มีการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 2+2 และอีกหลายโครงการที่ได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมกันนั้นทานสินทวรทานฮงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับพร้อมทางรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือของสองฝ่ายซึ่งทานในฮู้ว่าการเยียบยามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการพัวพันหัวมือและวางสองฝ่ายที่มีมาอย่างยาวนานหลายกว่า30ปีซึ่งตลอดระยะเวลาการร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตีราคาสูงและเป็นมากผลอันสำเร็จยิ่งใหญ่โดยสพแมนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่ได้รับการช่วยเหลือโดยกงจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่านการประสานงานและอำนวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัยโกเบการช่วยเหลือสำคัญในครั้งนี้ประกอบมีด้านการสร้างบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองให้แก่การพัฒนาและสั่งสาประเทศชาติและด้านพื้นฐานโครงสร้างอาคารเรียนรวมไปถึงด้านวิชาการอื่นๆเป็นต้นเจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั่นก็แมนข่าวจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็แมนการต้อนรับการเยี่ยมยามจากแขกคนสำคัญจากเบื้องของประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในหลายคณะวิชาบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งก็เป็นมากผลการร่วมมือที่ได้สำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นเองเอาล่ะท่านผู้ฟังเฮาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศจักน้อยนึงให้บรรดาทานี่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนจัก1หรือ2ผลงานเพลงอย่าฟ้าเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเพราะว่าในระยะหน้านี้ยังมีประสาสัมพันธ์ดีๆรวมไปถึงแจ้งการเกี่ยวกับการให้นักศึกษาผู้ที่สอบสิ่งติดมสมาลงทะเบียนเข้าเรียนซึ่งว่ารายละเอียดและการประกอบเอกสารจะมีคืนแล้วใดนั้นมารับฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-5921-9034หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

0: จ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านกันไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงเพื่อฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจบรรดาท่านบ่หลายก็น้อยพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.ซึ่งระยะนี้เนาะโฆษกาจะได้นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดให้นักศึกษาผู้ที่สอบเสียงติดมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2026-2027 ที่มาลงทะเบียนเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นนักศึกษาปี1นั่นเองเนาะว่าต้องเก็บเอกสารคือแนวใดเนาะละขั้นตอนมีแนวใดแน่นั่นเองเนาะสำหรับศึกษานี้เนาะผู้ที่สอบเสียงติดมส.ที่เพิ่นได้มีการแจ้งรายชื่อหรือว่าประกาศรายชื่อออกไปในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแม้นให้มาลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะหรือว่าเป็นนักศึกษาปี1นั่นเองสำหรับการก้าเก็บเอกสารเพื่อมาลงทะเบียนเฮียนมอสอกะประกอบมีเนาะ1แม่นบัตรเข้าห้องสอบเสียงมอสอ2แม่นชีวประวัตินักเฮียนม7ตัวนี้ต้องถือของแท้มาเด้อเนาะ3แม่นใบประกาศกับใบคะแนนและกะ4แม่นสัมมโนครัวหรือบัตรประจำตัวก็ได้เนาะแล้วสำหรับใครที่ว่าได้ทุนในแผนที่มาจากต่างแขวงแม่นให้ถือใบนำส่งมาพร้อมเนาะยกเว้นผู้ที่ได้ทุนของมส.กะแม่นให้ถือเอกสารแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยเนาะสำหรับจุดของการลงทะเบียนของนักศึกษานี้แมนอยู่แผนกทะเบียนเนาะห้องการวิชาการและคุ้มครองนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ใกล้ๆกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์บนเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงมส.นั่นเองเนาะถ้าหากว่าไผบ่ฮู้จุดหรือว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงแบบซี่ก็สามารถทักมาทางข้อความเพจข่าวสารมส.ก็ได้เนาะเพื่อขอโลเคชั่นเนาะเดี๋ยวทางทีมงานแอดมินเพิ่นส่งให้และสำหรับขั้นตอนของการไปลงทะเบียนเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะก็บ่ยุ่งยากปานใดเนาะปีนี้ก็ถือว่ามีระบบมาช่วยก็สิเฮ็ดให้ขั้นตอนของการเขียนเอกสารหรือว่าการกรอกข้อมูลนั้นน้อยลงนั่นเองเนาะเมื่อทุกคนมาฮอดแล้วเนาะแม่นให้ยืนบัตรเข้าห้องเสียงมส.อยู่ที่ปองเบอร์1เนาะแจ้งชื่อนามสกุลและก็คณะสาขาที่ตนเองเสียงติดหลังจากนั้นจะได้ส่งทะเบียนสีเหลืองในหลังจากที่ได้ส่งทะเบียนสีเหลืองแล้วเนาะเมนให้เอาส่งทะเบียนหั่นไปยืนถ่ายรูปอยู่เบอร์2ตัวนี้เนาะหลังจากถ่ายรูปออกมาแล้วในขณะที่รอท่าก็เมนให้เขียนแบบฟอร์มที่อยู่ในส่งทะเบียนหั่นเนาะและก็ลงทะเบียนออนไลน์และขั้นตอนของการลงทะเบียนออนไลน์นี้น้องๆสามารถผู้ที่สอบเสียงติดมส.เนาะสามารถสำหรับค่าเรียนโดยผ่านแอปของธนาคารการค้าเลยก็ได้เนาะผ่านแอป PCL1และการเลื่อนเข้าไปฟังก์ชันวันแคมปัสเลือกโลโก้มส.แล้วพิมพ์เลขทะเบียนนักศึกษาใส่ก็ถือว่าสามารถจ่ายค่าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้แล้วเนาะหลังจากสำเร็จการลงทะเบียนออนไลน์แล้วเนาะแล้วก็เขียนแบบฟอร์มเป็นเรียบร้อยแล้วก็แม่นให้ก้าเกี่ยมบรรดาเอกสารติดคัดเนาะแล้วก็ไปเอารูปหลังจากนั้นก็แม่นไปปองทีหาเลยสำหรับปองนี้ก็จะเป็นบองปองออกบัตรนักศึกษาสัวขาวเนาะแม่นให้ยืนซองทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารติดคัดแล้วพนักงานเพิ่นก็จะดำเนินการให้ออกบัตรนักศึกษาสัวขาวให้นั่นเองแล้วสำหรับขั้นตอนที่6เนาะแม่นบอนเฮ็ดบัตรนักศึกษาแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารเนาะก็แม่นยืนเอกสารให้กับพนักงานธนาคารเลยแล้วเพิ่นก็จะดำเนินการให้แล้วหลังจากสำเร็จขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่จุดลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติขั้นตอนต่อไปเนาะผู้ที่สอบเสียงติดมส.นี้จะต้องได้ไปเสนอตัวอยู่คณะวิชาเนาะเรียนคณะใดไปเสนอตัวอยู่คณะนั้นเด้อเนาะและสำหรับเอกสารของการไปเสนอตัวอยู่คณะวิชาก็จะประกอบมีบัตรนักศึกษาสัวขาวเนาะแล้วก็แคปหน้าจอตัวที่สำหรับค่าเรียนให้ หั่นเนาะแล้วก็รูปที่เฮาได้ถ่ายนั่นเอาไปยืนอยู่คณะวิชาเด้อและสำหรับปี1แม่นเริ่มเข้าเรียนมื้อใดเนาะอันนี้หลายคนก็ถามกันเข้ามาสำหรับปี1นี้คาดว่าจะได้เริ่มเข้าเรียนนี้ประมาณต้นเดือน10เนาะซึ่งว่าไปแต่ละคณะวิชานี้เพิ่นก็จะแจ้งให้อีกเทื่อนึงนั่นเองเนาะอย่าลืมกันแล้วกันเด้อเนาะสำหรับผู้ที่สอบเสียงติดม.ส.นี้เปิดให้ลงทะเบียนผู้แหละเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่มื้อวันศุกร์แล้วนี่เนาะวันที่28สิงหายาวไปฮอดวันที่11เดือนกันยา2026นี่เนาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะพิมพ์คำว่าเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อเดี๋ยวจะมีแอดมินมาให้ข้อมูลและก็มาตอบคำถามต่างๆของแต่ละคนที่ว่าส่งกันเข้ามาผ่านทางข้อความนั่นเองเนาะแล้วก็มีหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าเสียงมอซอเขาบูทันเด๋เฮ็ดแนวใดเนาะแล้วก็โอ้ยเนาะน้องเสียงบอติดแน่จังซี่น้องอยากเรียนมอซอน้องเสียแนวใดเจ้าเนาะสำหรับไผที่ว่ามาเสียงบอทันเนาะหรือว่าสอบเสียงบอติดจังซี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเฮายังมีระบบหลากหลายทางเลือกหรือว่าเป็นระบบพิเศษให้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นพักคำและกะพักบ่ายจังซี่นอกะสามารถไปสมัครได้อยู่ที่คณะวิชาซึ่งว่าคณะที่ยังเปิดหับอยู่ในปัจจุบันนี้กะมีอยู่2คณะเนาะที่ว่าเพิ่นยังเปิดหับระบบหลากหลายทางเลือกอยู่นั่นก็คือคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะและกะคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครแม่นให้ไปยื่นเอกสารและกะพัวพันอยู่คณะวิชาเลยซึ่งว่าสำหรับการสอบเสียงคัดเลือกในระบบหลากหลายทางเลือกนี้ก็จะแม่นคณะวิชาเนาะเป็นคนจะสอบเสียงคัดเลือกเองอีกเทื่อนึงนั่นเองเนาะจากนั้นก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครลงทะเบียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับนักศึกษาปีที่1เนาะก็ฝากกันไว้ตื่มเด้อสำหรับไผที่ว่ามีซื้อออกมาแล้วเนาะแจ้งซื้อออกมาแล้วแม่นให้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนและกับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองในว่าสำหรับกิจกรรมในปีนี้ปี2026มหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มีหลากหลายกิจกรรมเนื่องจากเป็นอีก1วาระที่สำคัญโดยเฉพาะกระเมนการหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบเนาะวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งปีนี้ครบรอบ30ปีนั่นเองแน่นอนแล้วเนาะกิจกรรมที่ว่าจะจัดขึ้นนี้มีหลากหลายกิจกรรมซึ่งในระยะผ่านมาก็ได้จัดหลายอันพอสมควรแล้วและอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาที่จะมาถึงในวันที่10ตุลานี้นั่นก็คืองานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีเนาะงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีเพื่อเป็นการเต้าโฮมเอาบรรดาเนาะอาดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพนักงานครูอาจารย์รวมไปถึงนักศึกษาและมวลชนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าทั่วประเทศที่ว่าสนใจเข้าร่วมในงานนี้เนาะเพิ่นจะได้เริ่มแลนเนาะในช่วงของเดือนตุลาในวันที่10ตุลานั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เป็นกิจกรรมในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมรวมไปถึงขั้นตอนของการสมัครเนาะบรรดาท่านสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่เพจข่าวสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติตื่มได้เด้อเจ้าบรรดาทานและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการลงทะเบียนเข้าเรียนของนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเดี๋ยวพวกเขาจะนำภาพบรรดาทานนี้ไปเปลี่ยนบรรยากาศจักน้อยหนึ่งเนาะค่ะฟังเสียงคับเสียงรำมวลๆจากทางรายการของพวกเขาจักหนึ่งหรือสองเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศ
1: เส สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์

เจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นเสียงครับสิ่งลาวมวลๆจากทางรายการของพวกเขาฝากต้อนให้กับเป็นทางแฟนรายการได้ค่ะฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองเนาะกับคำว่าพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาฟังกันอีกหนึ่งประสาสัมพันธ์ดีๆจากทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังเปิดหับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องนั่นเองเนาะประจำศึกษา 2026-2027 ซึ่งว่าศึกนี้เปิดอยู่2สาขานั่นก็คือสาขาการปลูกฝังและสาขาการเลี้ยงสัตว์และการประมงสำหรับใครที่ว่าสนใจเนาะหรือว่าใครที่ว่าเข้าเงื่อนไขในการจบสายเทคนิควิชาชีพสั้นสูงแบบนี้หรือว่าเป็นพนักงานที่ว่าต้องการอยากมาเสื่อมต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องแบบนี้ก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนไปฮอดวันที่18กันยายน

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนาะที่ว่าจะได้จัดขึ้นในเดือนตุลานั่นก็คืองานตลาดนัด30ปีคสบเนาะปัจจุบันนี้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะขอส่วนสวนบรรดาอดีตนักศึกษาคสบทุกหุ้นเนาะนับแต่มือสั่งตั้งจนฮอดปัจจุบันรวมไปถึงนักศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจทุกสาขาร่วมกันเนาะออกงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานตลาดนัด30ปีคสบที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา31ตุลา2026นี้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 จนฮอดเวลา 18:30 สถานที่แมนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะซึ่งว่ากิจกรรมนี้เนาะจัดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญในงานเฉลิมฉลองวันสั่งตั้ง30ปีของการสั่งตั้งคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนั่นเองสำหรับเนาะอดีตนักศึกษาหรือว่าบรรดานักศึกษาคนใดหุ้นใดเนาะที่ว่ามีความสนใจอยากความมาหวังแสดงหรือว่าจำหน่ายสินค้าก็สามารถโทรจองบูธได้กับอาจารย์ที่รับผิดชอบได้เลยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์0205496957454969574เนาะหรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขแมน0205แล้วกับ87ตู่เด้อขออภัยเนาะโคศกนี่อยากฟ้าวเลยเนาะอีกหนึ่งหมายเลขของเพื่อนแมน02055แล้วก็8888เนาะ85ตัวเด้อแล้วก็08อีกบาทนึงเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันกันก่อนก็ได้เนาะอยู่ที่เพจ Facebook ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนั่นเองเนาะกิจกรรมนี้ขอส่วนส่วนอดีตนักศึกษาเข้าร่วมกันเลยเนาะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงที่ว่าจะได้เป็นการพบปะอดีตนักศึกษาแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งกันและกันของอดีตนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังและทั้งหมดทั้งมวลที่ทางทีมงานได้นำเอามาโอ้มาลมในมื้อนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโมนี้นั่นเองฝากกันเติมกันแล้วกันเด้อบรรณาธิสามารถติดตามรายการของพวกเราได้เป็นประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 หา 12:00 ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงมุ่นขึ้นมาพบปะพ่อกันได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะและก็ฝากช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในเด้อเนาะมีให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่2เพจที่เป็นเพจทางการและเพจหลักของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ได้ฮิพมเอาบรรดาลักษณ์สูตรการเรียนการสอนบรรดาทานสามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่เว็บไซต์ www.nuol.edu.la สำหรับมื้อนี้เนาะมาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วต้องขออำลากันไปก่อนเด้อพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับโอกาสนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของห้องเจ้าแขวงเจ้อเจียงจีนคณะนำกระทรวงการต่างประเทศร่วมอวยพรวันชาติเวียดนามครบ81ปีการจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตาแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากที่จะต้องได้แก้ไขเวียดนามส่งออกคอมพิวเตอร์และเครื่องอะไรบรรลุ100ตื้อดอลลาร์มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาอาเซียนเติบโตหลายกว่า20กว่าส่วนห้อยต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสโอลมตกลงประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบดลมานีทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยงให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลว่าปัจจุบันอยู่ในระยะที่พวกเขาสืบต่อ นำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามการประเมินขององค์การสหประชาชาติ3ครั้งผ่านมานับแต่ปี2018 2021และ2024เห็นว่าประเทศลาวสามารถบรรลุได้3ตัว4บัตรในการหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาซึ่งมีเป้าหมายจะประกาศลาวหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปีนี้และจะสืบต่อปฏิบัติระยะข้ามผ่านฮอดปี2029
2: ตามการประเมินของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติใน3ครั้งผ่านมา2018 2021 2024เกณฑ์ว่าสปปลาวของเฮานี่สามารถบรรลุได้3ตัวสิบในการลดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาซึ่งนี่ขาดไม้มันก็จะประกาศสปปลาวของเฮาในท้ายปี2026นี้ได้จะสืบต่อปฏิบัติระยะขามผ่านของ2029เพราะว่าการลดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนานี้มันก็มีด่านต่างหน้าและอันที่เขาเคยได้รับผ่านมาอาจจะสูญเสียไปเป็นต้นแม้นสำหรับประเทศด้อยพัฒนามันจะได้สิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าที่บ่เป็นอาวุธหรือว่าสิ่งต้องห้ามนั่นแหละให้บรรดาประเทศที่เขาเจ้ากำลังพัฒนาและพัฒนาได้ตอนนี้พวกเขาผ่านมานี่ได้สิทธิพิเศษแต่พวกเขาปฏิบัติบ่ได้หลายปานใด
1: ท่านสนใจสีพันดอนในหูเติมว่าองค์การสหประชาชาติและบรรดาคู่หัวมือด้านการพัฒนาต่างๆเป็นต้นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียองค์การการเงินสากลและ IMF และองค์การจัดตั้งสากลต่างๆจะให้ทุนช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศด้อยพัฒนานับทั้งการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำการชำระสะสางระยะยาวและการช่วยเหลือล่าแต่เมื่อลาวหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วแน่นอนการช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะลดลง
0: วันที่18สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายเสริมไซกุมสิทธิ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายสู่เหวินกวางคณะประจำพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงเจอเจียงจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายเสริมไซกุมสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายสู่เหวินกวางพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเอาใจใส่เป็นอย่างสูงในการพันขยายผลของการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้และการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้มีขึ้นในท่ามกลางที่2ประเทศลาวและจีนกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสายพันธุ์ทางการทูตครบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวสหายเสริมไซกุมสิทธิ์ได้ต่างหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนโดยเฉพาะแขวงเจ้อเจียงต่อการสนับสนุนและหัวมือช่วยเหลือลาวหลายด้านในระยะผ่านมาสหายเสริมไซกุมสิทธิ์ยังได้ฝากคำยื้อยามถามข้าวอันอบอุ่นไปยังการนำพรรคลาดแขวงเจ้อเจียงทุกทวนหน้าและแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ได้กลายเป็นขีดหมายใหม่เพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและแขวงเจ้อเจียงพิเศษสหายเสริมไซกุมสิทธิ์ยังได้ให้ทิศซี่น้ำเกี่ยวกับการจะตั้งพันธุ์ขยายคำเห็นชี้เป็นเอกภาพของสองเลขาธิการใหญ่โดยเฉพาะการเสนอสร้างตั้งกลไกประสานงานระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียง เพื่อสุกยู่บรรดาแผนการหัวมือให้เป็นรูปธรรมโดยไวสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในเวียกงานเก็บกู้ระเบิดที่ยังบ่ทันแตกและอื่นๆสหายสู่เบิ่นกวางได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลของประชุมแลกเปลี่ยนการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งกลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อท่าแฮงบ่มซ่อนด้านการหัวมือของทั้งสองฝ่ายทั้งเป็นการเปิดกว้างให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนซอกหาสองทางการหัวมือใหม่ๆและสร้างบาดก้าวบุกทะลุให้แก่การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของลาวและแขวงเจ้อเจียงให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้แสดงความยินดีและยืนยันความหมายมั่นในการสืบต่อหัดแน่นการพัฒนาหัวมือและประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งผันขยายคำเห็นที่เป็นเอกภาพโครงการน้ำสูงสุดของสองประเทศให้มีความลึกซึ้งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีตนา
1: ในโอกาสวันซาสาธาและนาฬสังคมนิยมเวียดนามวันที่2กันยาคมฮอบ81ปีในตอนเช้าวันที่18สิงหาคมนี้คณะน้ำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนำโดยสหายบัวคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้นำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสหายบัวคงนามวงศ์ได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำและพนักงานรัฐกรทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรไซอันประเสริฐแด่สหายเหวียนมิงเติมและพันสหายไปยังการนำผักหลัดและประชาชนเวียดนามเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและสืบต่อหัวมือเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์ลาวเวียดนามให้นับมือเลิกเซิงแน่นแฟนและยืนยงตลอดไปพร้อมกันนั้นสหายได้เน้นย้ำจะสืบต่อประสานงานพัวพันหัวมือและประกอบส่วนอย่างสุดความสามารถเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเสื้ออันดีงามมาแต่โดนนานแล้วนั่นให้นับมือแน่นแฟนแตกดอกออกผลและเจริญงอกงามบ่หยุดยั้งสหายเวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจขณะนำหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและหวมอวยพรเนื่องในวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อมูลเสื้อการพัวพันหัวมืออันดีงามระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาการเข้าอวยพรครั้งนี้แสดงถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวลาวเวียดนามอย่างแท้จริงโดยจะสืบต่อเพิ่มพูนคุณสร้างมูลเสื้ออันดีงามให้นับมือเลิกเซิงกว้างขวางและมั่นคงตลอดไป
0: วันที่27สิงหาคมนี้สหายอนุภาพวงศ์หนองแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมอวยพรสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ส่งกันยาคมพ.ศ. 81ปีที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สหายอนุภาพวงศ์นอแก้วได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศลาวแสดงความสมเสยและอวยพรสหายเหวียนมิงเติมพร้อมด้วยพนักงานสถานทูตทุกสหายและผ่านสหายเอกอัครราชทูตไปยังคณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศก็คือการนำพักรัฐเวียดนามและประชาชนเวียดนามไอ้น้องแสดงความสมเสยที่เห็นว่าภายใต้การนำพาอันสลัดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตลอดระยะ8ทศวรรษกว่าผ่านมาเวียดนามสามารถยัดได้ผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในหลายด้านโดยเฉพาะในระยะ40ปีแห่งการดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่สามารถยัดได้ไซสนะตลอดมาและสามารถรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองได้อย่างหนักแน่นพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าสหายเวียดนามจะสืบต่อได้รับผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าโดยเฉพาะการจะตั้งพันธยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนเวียดนามมีความหังมีประเทศชาติเข้มแข็งประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลสหายอนุภาพวงศ์นอแก้วยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่แขนงการต่างประเทศเวียดนามย่านมาได้ตลอดระยะ81ปีผ่านมาซึ่งเป็นแขนงการนำหน้าพาทางที่เข้มแข็งและมีการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องในแต่ละระยะเฮ็ดให้บทบาทสื่อเสียงและอิทธิพลของเวียดนามนับมือนับสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามให้ขยายตัวและพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งนอกจากนี้สหายยังได้ตีราคาสูง ต่อการช่วยเหลืออย่างทันการและมีคุณค่าของเวียดนามให้แก่ลาวในระยะผ่านมาบ่ว่าในสมัยโตสุกูซาดก็คือระยะการสร้างซาและพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันพร้อมทั้งได้แสดงความสุ่มเสยต่อการร่วมมือและประกอบส่วนอันสำคัญของสถานทูตเวียดนามในการปิดขั้วโตประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในระยะผ่านมาเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเยี่ยมยามการพัวพันหัวมือส่งไฟระหว่างลาวเวียดนามก็คือการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของส่งการนำได้หับผลสำเร็จอย่างจบงามรวมทั้งการประกอบส่วนสุกยู่ให้หลายโครงการหัวมือส่งไฟมีความคืบหน้าเป็นก้าวลายโครงการได้เหตุสำเร็จและเปิดนำไส้ยามีประสิทธิผลเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติเวียดนามลาวสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำอวยพรอันประเสริฐคำสุ่มเสยและคำเว้าอันจบงามของสหายอนุภาพวงหน่อแก้วและคณะจากกระทรวงการต่างประเทศลาวที่มาอวยพรในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าสถานทูตก็คือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะสืบต่อรักษามูลเสื้อการพัวพันอันสนิทแน่นกับกระทรวงการต่างประเทศลาวพัวร่วมกันจะตั้งผันขยายบรรดาเวียกงานที่ขันถึงได้ตกลงร่วมกันแล้วนั่นให้ปรากฏผลเป็นจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาว
1: การจัดสรรงบประมาณให้เวียกงานตัดแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทานสุริวัฒน์สุวรรณจูมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเสรียตาแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตาแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตาแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนหลาย
3: ต้องการเงินเฮาก็ได้มีการค้นคว้าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640ตาแสงในทั่วประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตึกอีกว่าเสียแต่เสียแล้วก็เสียล้านกี่ต่อปีโดยจัดสรรประมาณของในแผนประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการประเด็นการลดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4เทียบ313ต่อง ส่วนตัวสกอร์เป็นการได้มีการคิดไล่จากค่าเสียรายจ่ายบริหารอยู่คันท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ดังกล่าวในตัวนี้ในตัวตามการกำหนดนี้แม้นบนพื้นฐานสภาพเงินไทยในปัจจุบันจะมาในตัวหน้านั้นกับมีการควบคุมหรือมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการเงินจะมีการสมทบกับเกือบทั่วกำหนดเพื่อจัดสรรประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นส่วนการจัดตั้งปฏิบัติการมาเมื่อได้รับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจัดตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุกยู่ในการจัดสรรแผนและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานจะถึงในประการเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกระเทียมนั้นประมาณเบื้องต้นเป็นว่าสำหรับกระแสที่มีองค์กรหลักพื้นฐานทำแล้วในปีเริ่มต้นนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องรับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตู้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
1: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองรายหับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคว้ามอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายหับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสั่งรวมจำนวนอาสาสมัครช่วยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งค้นคว้ากำหนดเวียกงานการเงินขั้นตาแสง
0: ระหว่างวันที่26หาสเจตสิงหานี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดารณีพรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1 กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ขั้นที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือแอคแมกขั้นที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศคู่ร่วมพัฒนาเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้แสดงความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว CLV CLMV ECMEC ในซุ้มปีผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันรับรองเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญคือรับรองเอาผลของประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และรับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์หน้าที่การร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามรับรองเอาแถลงการณ์ของประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1ครั้งวันที่26สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนาม2026-2028แผนปฏิบัติงานการร่วมมือเอ็กแมก2026-2028แถลงการณ์กองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ครั้งวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม2026-2028เพื่อพันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบหมายให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานโฆษณาการตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมจอดการหันท่องเที่ยวทางด้านดิจิทัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาครัฐเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในใส่เหตุให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงโดยเฉพาะการพัฒนาแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยว2026-2028ให้มีโครงการที่เห็นผลไวสะท้อนถึงการร่วมมืออย่างตั้งหน้าให้กลายเป็นจุดหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้นกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในไซเฮดไฮการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุกยุกสนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิทัลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นสำหรับลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวศก 2026-2030 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ECMECระยะปี 2026-2028 อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการเสื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บริมสิทธิ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวชีวะนานาพันธุ์และการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุขยู่ให้เสื่อมโยงรายการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีสะเด่นติดจอดกับลาวเคียงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลแม้นเป็นหนึ่งในเวียกงานบริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยหรือสมาร์ททัวริเอมส์เพื่อบรรลุตัวเลขคาดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้2ล้านคนนับแต่นี้ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8ขอบการร่วมมือ ECMEC ครั้งที่7และกิจกรรมปิ้นอ้อมได้จัดขึ้นในระยะจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปิ้นอ้อมเพื่อเสริมโยงเสริมจอดกับตลาดท่องเที่ยวภาคพื้นและสากล
1: วันที่27สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่สันติบาลและกองบัญชาการป้องกันที่ตั้งได้เข้ามางกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์อยู่จุดโฮงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแท่งบ้านดงผู้ซีและโฮงแฮมปานีบ้านดงคำสร้างทั้ง2จุดแม่นขึ้นกับเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ผ่านการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงจุดที่1ยงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้62คนยิง10คนรวมมี3สัญชาติคือจีน44คนเวียดนาม12คนยิง7คนไทย6คนยิง3คน สามารถยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้98เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก24เครื่องโทรศัพท์มือถือ302เครื่อง iPad 45เครื่องซิมโทรศัพท์60ซิมส่วนจุดที่2ยงแฮมป่านี้สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้6คนมี2สัญชาติคือจีน5คนไทย1คนยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปรตัวการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบใจประชาชนพลเมืองดีที่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวและหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกทั่วหน้าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายให้หีบฮ้อนแจ้งตัวเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งเข้าไปเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจและแจ้งเข้าสายด่วนหมายเลข1533ได้ตลอดเวลา
0: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและต้านการซ่อนลาดบังหลวงอยู่ลาวเป็นโครงการหนึ่งที่นอนอยู่ใน3แผนงานขององค์การออกฟาร์มคือแผนงานพัฒนาสังคมเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาและต้านการซ่อนลาดบังหลวงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นท่านทัศพลบุษลิงผู้อำนวยการองค์การออกฟาร์มประจำลาวให้ฮู้ว่าโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและต้านการซ่อนลาดบังหลวงเพื่อประกอบส่วนบรรลุแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโครงการนี้จะได้สุ่มใส่ปลูกจิตสำนึกจัดฝึกอบรมสร้างความอาจสามารถให้พนักงานวิชาการคันต่างๆทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับประเทศใกล้เคียงและเวียกงานอื่น
4: ๆเพื่อประกอบส่วนให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโครงการนี้จะได้สุ่มใส่ลงลึกเวียกงานด้านการปลูกจิตสำนึกจัดฝึกอบรมสร้างความอาจสมัครให้แก่พนักงานวิชาการคันต่างๆทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมการประสานงานการร่วมมือกับหลายฝ่ายเป็นต้นแมนสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงการศึกษาคนขวาและประกอบส่วนปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมและการปรับปรุงนิติกรรมกฎหมายเกี่ยวกับการสกัดกั้นและการต้านการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงกันที่เฝ้าฮู้กันแล้วว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่กดนวงทวงดึงการพัฒนาประเทศชาติปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในหลายๆแขนงการในขอบเขตตัวประเทศฉะนั้นการสลัดบังหลวงการสร้างความสามารถของหน่วยงานต่างการสกัดกั้นการสลัดบังหลวงและหน่วยงานที่แก้ของให้มีความสนิทสนานสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเหตุให้การลดพรและแก้ไขปัญหาการสลัดบังหลวงที่มีผลกระทบต่อประชาชนลาวผู้ทุกอย่างและโดยโอกาสที่จำกัดเขาจะเข้าถึงการบริการที่จำเป็นและกำจัดโอกาสการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นวงจรแห่งความทุกข์ยากและความเดือดร้อนฉะนั้นแล้วโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมพันขยายการปฏิบัติยุทธศาสตร์ต้านการสลัดบังหลวงกฎหมายและให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงของสหประชาชาติ
0: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและต้านการซ่อนลาดบังหลวงอยู่ลาวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและองค์การออกซฟาร์มโดยเริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่เมื่อได้รับอนุมัติจนฮอดวันที่31ธันวาคมปี2018กวมเอา2แขวงและนครหลวงคือเมืองไสเศรษฐาไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงพะบางเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเมืองสัญญาบุรีและเมืองปากลายแขวงสัญญาบุรีต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมืองบรมนีแขวงอัตปือจัดพิธีประดับเหรียญกาลนึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่หอประชุมใหญ่ของแขวงมีท่านธนูไซบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านพรไซไก่สอนเสนาหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านนั่งไกลละครสนทราห้องหัวหน้าแขนงขุมครองพนักงานรัฐกรได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญกาลนึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประธานประเทศได้ออกรัฐดำรัสประดับเหรียญกาลนึกให้พนักงานรัฐกรประจำการและพนักงานบำนาญ นักธุรกิจผู้ประกอบการของแขวงอัตปือทั้งหมดจำนวน5,744ทานยิ่ง1,660ทานในนี้พนักงานรัฐกรป ประจำการจำนวน 4,003 ฐานยิ่ง 1,141 ฐานพนักงานบำนาญจำนวน 818 ฐานยิ่ง 265 ฐานนักธุรกิจผู้ประกอบการจำนวน 913 ฐานยิ่ง 254 ฐานในนี้ได้ประดับเรียนการระลึกให้พนักงานรัฐกรแผนกโยธาธิการและขนส่งแข็งอัตปือพนักงานบำนาญนักธุรกิจผู้ประกอบการให้ผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาจำนวน87ทานยิ่งเศร้าทานให้เกียรติตั้งหน้ารัฐบาลในการประดับเหรียญการระลึก50ปีในครั้งนี้โดยแมนทานธนุไซบันสลิดประธานคณะกรรมการปกครองแข็งอัตปือขึ้นประดับเหรียญพนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญ นักธุรกิจผู้ประกอบการอย่างสมเกียรติ
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: กองประชุมปรึกษาหรือยกระดับเมืองสายแดนห้วยทรายเสียงคองไปสู่การขยายตัวด้านการค้าการลงทุนจัดขึ้นในกลางเดือนสิงหาคมนี้ที่แผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงระหว่างเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วและเมืองเสียงคองแขวงเสียงรายของไทยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมโดยได้ลงเลิกปรึกษาหรือ7หัวข้อสำคัญเพื่อสุกยู่การร่วมมือส่องไฟเป็นต้นการวิเคราะห์ท่าแหงของพื้นที่ห้วยทรายบ่อแก้วและเสียงของเสียงไฮเรียกงานการคมนาคมและการขนส่งการศึกษากฎหมายและแก้ไขอุปสรรคด้านการลงทุนขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการการประเมินผลการกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นการทบทวนสภาพการพัวพันลาวไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตการเสนอคำแนะนำและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกองประชุมยังได้ผ่านแผนโครงการพัฒนาบ่อแก้วแลนด์มาร์กได้ยกให้เห็นข้อมูลพื้นฐานโครงการโครงการแม่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองห้วยทรายบริเวณด่านท่าเรือระหว่างลาวไทยมีเนื้อที่ประมาณ5เฮกตาร์ซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายแนะใส่สร้างเป็นเขตพิเศษด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลที่เดินทางผ่านประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจากโซปจีนผ่านทางอาซามพร้อมนี้ยังมีแผนร่วมมือโฆษณากับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและแขวง12ปานาโซปจีนเพื่อสร้างและการท่องเที่ยวลงเรือสำราญตามลำแม่น้ำคองมาสู่แขวงบ่อแก้วรูปแบบการลงทุนจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเช่าสัมปทานที่ดินได้ตามเวลาที่กำหนดสีภายรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบุรุษมณีการส่งออกสินค้าของเวียดนามได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นปีนี้มาฮอดปัจจุบันเหตุให้การส่งออกสินค้าของเวียดนาม8เดือนปีนี้บรรลุ374ตื้อดอลลาร์เท่ากับเกือบ 80% ของวงเงินการส่งออกสินค้าทั้งหมดในปี2025ในนั้นมีบางหมวดสินค้าได้ลื่นกลายตัวเลข100ตื้อดอลลาร์อิงตามตัวเลขจากกรมแผนการการเงินและคุ้มครองวิสาหกิจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามฮู้ว่าการส่งออกสินค้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นปีมาฮอดปัจจุบันโดยเฉพาะแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการผลิตได้บรรลุ304ตื้อกว่าดอลลาร์ความเอาไหลกว่า 86% ของยอดวงเงินส่งออกนำเข้าโดยเฉพาะหมวดสินค้าคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่บรรลุประมาณ100ตื้อกว่าดอลลาร
0: ์ตามข่าวจากสำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนเมื่อบดุมนีกระทรวงการค้ากัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้บรรลุ10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีการส่งออกสินค้าของกัมพูชาไปอาเซียนในระยะ7เดือนปีนี้บรรลุ3ตื้อ540ล้านดอลลาร์กว่าเอา 0.14% เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าบรรลุ8ตื้อ140ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 32% ในขณะเดียวกันการค้าระดับภาคพื้นกว่าเอาหลายกว่า 25% ของปริมาณการค้าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชาโดยคู่ค้าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชารวมมีเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากสินค้าส่งออกของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกือบแล้วยังมีแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้าวสารเม็ดมักม่วงหิมพานต์ยางพารามันต้นถั่วเลี้ยงและกล้วยที่กัมพูชาได้ส่งออกไปต่างประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงใสและอัมไพวันวงอมทนอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: เป็นจังได๋น้ออยู่เฮือนมื้อนี้มื้อนี้เนาะลุงสร้างนี่เนาะสบายดีเท้ามิดจัดแล้วคักคือสิเมนเพิ่นบ่อยู่แล้วมื้อนี้ไปธุระทางใดเนาะบัดนี้เนาะอ้าวเพิ่นบ่อยู่ก็สิเมนเตลุงสาสิมาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังผู้เดียวก็เด้ออาทิตย์นี้ก็ได้เนื่องจากว่าเพิ่นอาจจะติดธุระของเพิ่นยังบ่ทันกลับมาปานนี้ว่าซั่นมื้อนี้ก็สิให้ลุงสาลุงสานี่มาเว้ามาว่าเวียกบ้านการเมืองให้ท่านได้รับรู้รับฟังกันทั่วไปก่อนเนาะในมื้อนี้ก็มีหลายเรื่องบัญหาที่จะเว้าสู่ท่านฟังทําอิฐนี่สิลุมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับผลกองประชุมของรัฐบาลก่อนในสมัยสามัญประจำเดือนสิงหานี้ก็พร้อมกับแผนการว่าเดือนกันยานี้จะปฏิบัติงานอันใดกันแดที่ยังคงค้างหลายเดือนผ่านมาจะให้สำเร็จเนาะก็ถือว่าในเดือนกันยานี้ก็ยังมีหลายเหตุการณ์เด่นๆที่พวกเขาได้รับผิดชอบก็คือทางรัฐบาลลาวก็ได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจะจัดกองประชุมทำระเบิดลูกท่านผู้ฟังคือในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2566ว่ากองประชุมมันได้ไขขึ้นในวันที่24และลงในวันที่25สิงหานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าแดและบรรดาประธานรองประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบทางไกลเพื่อรับฟังและก็ประกอบคำเห็นต่อรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและก็ทิศทางแผนเวกจุดสุ่มประจำเดือนกันยานี้อยู่ในกองประชุมแมนได้พร้อมกันคุ้นคั่วได้ปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและก็พิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเช่นว่าสภาพพ้นเด่นในเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งก็คือการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและก็ทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อมไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้และแผนการกระเกียมความพร้อมหับมือในท้ายปีนี้ในนั้นต่อกับการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมก็มีความสงบปลอดภัยเป็นเบียดเพียบห้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลุงก่อสร้างหักฐานการเมืองยุบบรรดาหักฐานและจุดหล่อแหลมและเอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นกันแมนเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบเข้าเมืองออกเมืองการนำเข้านำใส่พาณิชย์บ่ถูกต้องปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนนมอดปัจจุบันที่ว่าสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้อยู่72ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณ48ส่วนห้อยและของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยและเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการและนอกจากนั้นแล้วการก่อสร้างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขั้วเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมน้ำมันการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียมเปิดสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2027การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตารางไฟฟ้าหับใส่ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นแล้วรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ซีนำและก็ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ว่าถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและก็มอบการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ว่าถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆเคียงคู่กับผลสำเร็จนั้นก็ยังมีเวียกจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้เอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นกระแมนปัญหาสแกมเมอร์นี่ก็ยังเป็นปัญหาที่ว่านักหน่วงสมควรและกับปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดเล่นอื่นก็ยังเกิดขึ้นจำนวนมาหน่อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นบริมสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าซ่าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและการและก็สินค้าที่ผลิตภายในได้แล้วแต่ยังบ่มีท่าเอียงลดลงเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายเส้นรถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการแบ่งความผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านให้มีความชัดเจนโรงเรียนและบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการและนอกจากนี้กองประชุมก็ยังเห็นดีหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน12ฉบับก็คือห่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยพลเรือนฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงและก็ห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบภาษาสุลาวสบับปรับปรุงและก็ห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ห่างลำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกและมาตรฐานพัฒนาสบับปรับปรุงพร้อมทั้งห่างลำรัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศลีและแขวงหัวพันในนั้นกรมซุ้มได้ซี่น้ำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห่างนิติกรรมที่ว่าติดพันกับแผนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจ่าแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงภายหลังปรับปรุงบรรดาห่างกฎหมายสำเร็จแล้วจึงนำเสนอเข้าผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องเฉพาะห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุงมอบให้คณะหับผิดชอบนำไปปรับปรุงเติมเพื่อค้นคั่วโฮมเข้าเป็นกฎหมายเดียวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพตัวจริงส่วนห่างดำรัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศลีและแขวงหัวพันแม่นมอบให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องกวดกาคืนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทั้งจัดเรียงบุริมสิทธิ์แผนพัฒนาโครงรางพื้นฐานต่างๆอย่างมิดสุมและสอดคล้องกับบรรดาทะแหงบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นสำหรับทิศทางแผนจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026นั้นกรมซุ้มแมนได้ซี่นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดานักเวียกสำคัญดังนี้ให้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย้อนต่างๆเป็นต้นกันเป็นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์สแกมเมอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อแก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ว่าถูกน้ำเสาะเจือนตัดขาดให้สามารถไปมาได้การเกี่ยมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีสุ่มใส่เกี่ยมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมได้กระเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2026และก็ฮีบฮ้อนพันขยายมติ34ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะตั้งปฏิบัติบรรดานาเวียกจุดสูงของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือวันเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพระบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียนงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยายน2566สุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุกอยู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปให้คู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงสวยแขวงไชยบุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิอหิวาหมูและก็สืบต่อเปิดสุขเฮียนใหม่สมศักดิ์2027ถูกสั้นเฮียนและก็เปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุกยู่กดการข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัยสืบต่อกะเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชารวมทั้งรายการแสดงเพื่อหับไส้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลซอกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุกยู่การนำใส่ระบบ GSATและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมนั้นก็ต้องสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกระเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำขันสูงประเทศพันมิตรให้ได้ผลดีอยู่ในตนท้ายนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เฮกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกที่สุ่มประจำเดือนกันยาที่กรมสุ่มในเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของแขนงการตนให้ละเอียดมีการเบ่งความผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการจะตั้งก็คือบุคลากรแต่ละขั้นและก็มีความหมายเวลาชัดเจนก็ถือว่ามีคาดหมายที่เวลาชัดเจนหมายความว่าต้องกำหนดเวลากันไปพร้อมอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จกองประชุมอยู่ในเดือนสิงหานี้พร้อมกับแผนเวียกที่จะต้องปฏิบัติในเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้ของเวียกงานของรัฐบาลที่เพิ่นมอบให้ทุกองค์การภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเวียกงานของแต่ละหน่วยงานให้มันสำเร็จผลที่ตามคาดหมายที่ได้วางไว้มันจะล้มสู่ทันฟังเกี่ยวกับลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบริการกระทำระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3หรือเอื้อนว่า CCM ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่13หาวันที่18กันยานานี้ฉะนั้นก่อนจะมีกองประชุมเกิดขึ้นก็ได้มีการจัดกองประชุมกาเกียมความพร้อมซึ่งเพิ่นได้จัดขึ้นในมือ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้อยู่ที่นครเมืองจันทน์ถือว่ามีผู้เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องงานนี้เพื่อการเก็บต่างๆมีอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนฉะนั้นในการแถลงข่าวหรือว่าจัดกองประชุมคณะสินำระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องงานนี้ท่านนางมุกละวันศรีสุราชหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมรายงานความคืบหน้าและก็การกระเกียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวเฮาจากการเป็นประเทศที่ว่าได้รับข้อให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่ว่ามีการผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจตัวเวียดนามลดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับยูลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อว่าสืบต่อสุกยู่เวียดนามลดพรอาวุธและเวียดนามมนุษยธรรมปัจจุบันนี้ถือว่ามีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า5 ห้อยคนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากล ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันนี้ได้มีความพร้อมหอบด้านทางด้านพลาธิการพื้นฐานโครงล่างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่แววมีความจำเป็นอื่นๆทุกหน้าเวกงานได้มีความพร้อมเกือบห้อยสนฮอนแล้วฉะนั้นท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมก็มีคำเห็นสีนำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนนี้รวมทั้ง12อนุกรรมการทิศเวียกปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกลียวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวเฮาในเวทีสากลสำหรับกองประชุมคณะสีนำรัฐประศาสตร์และอนุกรรมการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือเอิ้นว่า CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกฎกาและก็ตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทาง12อนุกรรมการรับประกันให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือว่า CCM ที่เราหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13หา18กันยานานี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องสันติภาพโลกโดยผ่านกระบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปให้คู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดพันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยโกงให้ประชาชนลาวโดยสมมุติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือเอิ้นว่า SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้รับรองเอาเอกสารสำคัญนี้3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM ถือว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานครั้งที่3นี้อยู่ในนี้แม่นจะได้สุ่มใส่4บุริมสิทธิ์สำคัญซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นภายใต้หัวข้อที่ว่าสุกยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานโดยจะสุ่มใส่4บุริมสิทธิ์ที่สำคัญดังนี้เช่นว่าการทำมือสากลเพื่อความพยายามในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาให้บรรลุผลตามเป้าหมายสุ่มใส่เวียกงานด้านมนุษยธรรมเป็นใจกลางและเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมการเป็นภาคีสากลหรือเอิ้นว่า universalization เพื่อให้หลายประเทศเข้ามาร่วมในสนธิสัญญานี้หลายขึ้นเพิ่มทวีการร่วมมือและช่วยเหลือสากลในเรื่องการเก็บกู้การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกและการช่วยเหลือผู้ถือขอให้พิธีประกาศการเป็นประธานกลุ่มซุ้มทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3นี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยองค์การ Norwegian People's Aid สำหรับลาวเฮานี่เข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญา CCM นี่ในปี2008และก็สนธิสัญญามีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2010เพื่อให้ความหมายมันนี้กลายเป็นจริงลาวได้เสื่อมสารเวียกงานการแก้ไขระเบิดบ่อนแตกในวาระการพัฒนาสากลเป็นต้นกระแมนเป้าหมายสหัสวัสดแห่งการพัฒนาหรือว่า MDG 9และเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง18หรือว่า SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดพันแตกเป็นเวลาแห่งชาติที่สหประชาชาติทับพ้องท่านผู้ฟังถือว่าในทุกมือนี่มีพลังงานหลายกว่า 5,000 คนทั้งหญิงทั้งชายจากบรรดาหน่วยปฏิบัติงานกวดกู้ระเบิดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคสนามในทั่วประเทศได้อุทิศแห่งกายแห่งใจเพื่อกำจัดภัยอันตรายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศในการเก็บกู้และก็ทำลายระเบิดลูกวานหลายห้อยหน่วยในแต่ละมือซึ่งอยู่ในระยะปี2003หา2024สามารถเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกออกจากเนื้อที่ดินได้หลายกว่า 12,000 เฮกตาร์เพื่อมอบคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนฉะนั้น การเก็บกู้ระเบิดแม่นการคืนสิทธิ์ในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและคืนโอกาสในการพัฒนาให้แก่ประชาชนลาวอีกด้วยเถื่อปัจจุบันนี้ในหลายพื้นที่ในประเทศลาวพวกเขายังบ่สามารถที่จะเก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมดก็จะต้องใช้เวลาหลายสิบปีนอกจากนี้นอกจากการใช้เวลาหลายสิบปีแล้วงบประมาณก็ต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลโดยทับการเสนอจากองค์การจัดตั้งสากลหลายภาคส่วนด้วยกันกระทรวงผ่านมาที่พวกเราได้ติดตามข่าวกันบรรดาท่านก็คงจะฮู้แล้วว่าผลท้ายของการระเบิดที่บอนแตกในพื้นแผ่นดินลาวนี่ฆ่าชีวิตประชาชนลาวไปนี่หลายหมื่นคนแล้วนับตั้งแต่สงครามมาฮอดปัจจุบันนี้ฉันก็ให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการหาอยู่หากินที่จะเดินทางเข้าไปในเขตทุรกันดารหรือว่าในเขตที่มีความเสี่ยงสูงพวกเราต้องสังเกตเบิ่งป้ายที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้เขียนห้ามเนาะเพิ่นก็อาจจะเขียนห้ามว่าเขตนี้ห้ามเข้าเขตอันตรายอาจจะเป็นเขตที่ระเบิดบ่ทันเก็บกู้เพิ่นก็มีเป็นจุดเป็นจุดต้องสังเกตในบรรดาท่านท่านใดที่ว่าทำมาหากินอยู่ในในเขตในป่าวันซะอันนี้เขตใดที่ว่าเพิ่นติดป้ายก็อย่าเข้าไปเด็ดขาดมันเป็นเขตอันตรายที่เพิ่นห้ามแล้วถ้าว่าเข้าไปแล้วมันก็ยันเกิดอุบัติเหตุคือพวกเขาเห็นผ่านมาที่ผ่านมานี้ผู้ที่ว่าเข้าไปส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นเด็กน้อยที่จะฮู้เท่าบ่ถึงการมาเข้าไปหาของป่าของโรงต่างๆแล้วไปหาอยู่หากินตามพื้นบ้านวัฒนศาสตร์ที่พวกเขาเคยเห็นนั้นฉันกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเตือนลูกหลานของตนเองเช่นเดียวกันต้องให้กระจงหูจักสังเกตเบื้องป้ายที่เป็นเตือนเพิ่นจะเฮ็ดเป็นป้ายดอกเป็นภาษาลาวห้ามเข้าเขตอันตรายสิว่าเพิ่นจะเฮ็ดเป็นรูประเบิดหรือรูปหัวกะโหลกนี่ควยอีหยังไว้พวกเฮาก็จังสังเกตเบิ่งนี่เป็นป้ายสัญลักษณ์ที่ว่าทางหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดเพิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ปะไว้เพื่อบ่ให้ไปใกล้เขตบริเวณที่มีความเสี่ยงนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงอยากฝากไว้ให้บรรดาอาสาที่ว่าผู้ที่ว่าทำมาหากินอยู่ในเขตชนบทที่ห่างไกลสกลีผู้เพิ่นเคยทำมาหากินก็ห้ามบ่ได้เรื่องการทำมาหากินแต่เพียงแต่ว่าเฮาต้องรู้สังเกต

เปิดให้นักเรียนไปลงทะเบียนแล้วเพื่อไปกาเกียมไปอนามัยห้องเรียนไปเบิ่งโต๊ะเบิ่งตั้งนั่นแหละว่าไงเนาะ3ที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บางจุดก็อาจจะบ่สะดวกบ่ได้เที่ยงไกลสกลีที่ว่าบางจุดก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอันนี้เพิ่นก็กําลังมีการจะมีการแก้ไขกันอยู่แต่ตามที่ได้ติดตามข่าวเพิ่นก็จะพยายามที่สุดว่าให้ได้เปิดพร้อมกันในทั่วประเทศในวันที่1กันยานี้ตามการแนะนําของคันเทิงก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้แจ้งให้แต่ละทุกภาคส่วนนั้นถ้าว่าบ่ใดที่บ่จําเป็นแท้ก็แม่นว่าให้เปิดพร้อมกันแต่บ่ได้จําเป็นก็อาจจะเลื่อนไปหน่อยนึงเนาะเพื่อเป็นการซ่อมแปลงเฮียนคืนปรับปรุงใหม่ความพร้อมต่างๆเส้นทางเข้าไปถึงบางบ่อนก็เส้นทางอาจจะถูกตัดขาดย้อนถูกน้ำท่วมเนาะที่พวกเขาก็เห็นข่าวน้ำกันหลายบ้านหลายแขวงหลายเมืองก็ถือว่านักหน่วงสำหรับผู้พ่อแม่นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนก็ควรจะปลุกระดมลูกหลานของตนเองนั้นให้รู้จักความสำคัญของการศึกษาอย่าปล่อยปละในการศึกษาเด็ดขาดเนาะให้กระเจ้าได้เรียนได้ทำได้เรียนตามเป้าหมายที่รัฐบาลก็ได้วางไว้ว่าทุกคนทุกครอบครัวในเกณฑ์อยู่ที่เขาเรียนก็ต้องส่งเสริมให้เขาไปเข้าโรงเรียนอันใดที่ว่าบ่เพียงบ่พอต่างๆก็อาจจะหาทางออกช่วยกันเพิ่นจะมีคณะผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละเมืองแต่ละแขวงเพราะเขาก็การดำรงชีวิตของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันว่าง่ายๆก็คือรายรับรายจ่ายนี่แหละมันก็แตกต่างกันบางครอบครัวก็เพียงพอบางครอบครัวก็ยังขาดๆคืนๆฉะนั้นผ่านมานี่ลุงสร้างลุงสารายการพ่อก็ได้ติดตามเบิ่งข่าวก็มีบางเขตก็ที่ว่าลูกน้อยเห็นได้ออกของเฮียนกลางอาณากลางเทอมเพิ่นว่าก็มีอันนี้แล้วเฮาก็ได้พวกเฮาก็ได้ถามมันเป็นย้อนยังกันแท้เพิ่นก็ตามให้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบในงานการศึกษาบ่จะเป็นหัวหน้าแผนกศึกษาหัวหน้าการศึกษาเพิ่นก็ว่าบางครอบครัวเพิ่นก็ถือว่าเศรษฐกิจบ่เพียงพอก็เลยบ่สามารถจะส่งเสริมลูกหลานต่อไปได้แต่ทางเฮียนก็ได้พยายามซอยสุดขีดได้ไปช่วยบางจุดที่ว่าแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ก็ผ่านมากันลดน้อยถลุงแล้วอันนี้เห็นความสำคัญแล้วก็นอกจากนี้แล้วหลายหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนั่นก็คือจะมีบรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้าชาวคายผู้ใจบุญเพิ่นก็ได้ไปช่วยได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวนหนึ่งให้แก่เขตชนบททางแก่สอกลีบ่จะเป็นปื้มเขียนเป็นบึกเป็นธงพายเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์การรับใช้จังซี่อันนี้ผมก็ขอสมเสยเป็นอย่างสูงจากบรรดาท่านที่ใจบุญทั้งหลายพวกเขาก็ได้เบิ่งอยู่เนาะพวกเขาก็ติดตามข่าวบางหน่วยงานก็คือบริษัทเอกชนบางบ่อนเพิ่นกับไปส่งเปลงเฮียนให้เนาะก่อนที่เขาเฮียนเพิ่นก็มีบางกลุ่มนึงที่เพิ่นไปเบิ่งแล้วรู้สึกว่าเพิ่นอยากช่วยเหลือโดยที่เพิ่นเอาให้งานไปเองเลยอุปกรณ์ซื้อไปเองแล้วก็ขอความร่วมมือจากบ้านจากโรงเรียนไปช่วยกันอาจจะเป็นให้งานประกอบส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ที่พวกเขานี่เห็นความสำคัญของการศึกษาแต่ละภาคส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มพ่อค้าจำนวนหนึ่งเพิ่นก็ไปสร้างโรงเรียนให้เองก็มีอันนี้ก็ขอสุ่มเสื่อได้เอิ้นว่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะบางจำนวนที่พวกเขาเห็นสถานการณ์ที่ว่าก็เรียกห้องตื่มแต่บอนใดที่ว่าท่านคิดว่ามันยังบ่เพียงพอก็อยากให้ทุกภาคส่วนแหละร่วมแรงร่วมใจกันเพื่องั้นการศึกษาเป็นกุญแจสู่อนาคตของเด็กน้อยเป็นกุญแจที่จะให้เด็กน้อยนั้นเป็นอนาคตของชาติเฮาเพื่อสร้างชาติประเทศชาติในต่อไปแม่นอยู่ราชสุนบทห่างไกลซอกลีกบางคนก็ครอบครัวก็บ่เข้าใจเรื่องการศึกษาคิดไปในทางที่ว่าจะเรียนไปเพื่อหยังเรียนไปแล้วก็บ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเพิ่นเป็นหมดแล้วอันนี้ก็บ่ให้มีคิดแนวคิดนั้นน่ะการเรียนนี่ถ้ามันจะบ่มีสิ้นสุดเด็ดขาดถ้าว่าเรียนแล้วก็จะได้คงความสามารถถึงแม้นว่าเรียนจบไปแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกนําภาครัฐเฮาก็ยังสามารถเอาความรู้นั้นน่ะมาหมุนใช้ในการเฮ็ดธุรกิจเนาะอันนี้หลายคนที่ลุงสร้างลุงสาก็ได้เคยสอบถามว่าอ้าวพวกลูกพวกหลานเรียนจบมาปริญญาตรีปริญญาโทโอ้คือบ่ได้ไปเฮ็ดการงานกับบอลพักรับเพิ่นหลายคนบอกว่าโอ้ยพอลุงเลยลูกหลานเรียนมานี่นะเอามานำใช้ในการธุรกิจครอบครัวนี่ก็ได้เรื่องใดว่าสันมันก็เป็นบทเรียนในการบริหารอย่างบริหารการเงินบริหารคนบริหารเวียกโดยที่ว่าเขาจำเป็นว่าเขาจะต้องถามว่าจะเรียนจบมาแล้วก็ต้องได้ไปเฮ็ดเวียกบอลใหญ่บอลสูงบอลน้ำพักน้ำรัดใหญ่มันบ่เกี่ยวกันหมดอันนี้อันนี้เป็นความคิดที่ดีหลายเด้อสมเสือลูกหลานถามเพิ่นโดยโกงเพิ่นว่าเพิ่นก็จบปริญญาโทมาต่างประเทศน่ะเลยลูกก็มาเฮ็ดอันนี้เด้มาเปิดบริษัทส่วนตัวแล้วเวียกที่เฮียนมาบริหารก็มาบริหารบริษัทมาบริหารคนมาบริหารเงินมาบริหารเวลาอันนี้ก็เวียกงานการศึกษาฉันให้คิดว่าเวียกงานการศึกษานี่มันมีผลดีที่สุดของที่สุดเลยบ่ให้ปล่อยปะเด็ดขาดเนาะ
เออกำลังลมมวนเรื่องงานการศึกษาพ่อก็ช่วยปัญญานี่เอาให้ลูกหลานทุกคนเนาะจงตั้งใจเข้าหุงหำหุงเฮียนเนาะ

0: ไปตามที่เพิ่นบอกอันใดที่ว่าบ่เข้าใจการเรียนการศึกษานี่นะอันที่บ่เข้าใจต้องถามเด้อลูกหลานเด้อบางคนนี่บ่กล้าถามถามพัดย่านอายว่าซั่นโอ้ยการศึกษาบ่มีบ่แม่นความอายบ่ได้เฮาก็ต้องถามเพราะว่าครูเพิ่นมาสอนเพิ่นก็เพิ่นถ่ายทอดความรู้ให้พวกเขาอยู่แล้วลูกหลานบ่ต้องย่านคือลุงสาลุงสาโอ้สมัยตะกี้นี่มักนั่งทางหน้าก็เฮียนหนังสือก็บ่เก่งดอกแต่ว่ามักนั่งทางหน้าย้อนสายตาบ่ดีเด้ส่องมาเวลาบ่เข้าใจสิได้ถามอาจารย์ง่ายเลยบ่ห้องใส่พื้นข้างหลังหั่นนะเอากําลังลมเหมือนเนาะอ้าวเวลาก็หมดลงละกําลังลมเหมือนลมมวนกันเรื่องงานเรื่องงานการศึกษาสิได้โจทย์ไว้เท่านี้ก่อนอาทิตย์หน้าสิมาลมกันต่อเนาะเอาให้ทุกคนมีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจในมื้อผักแบบนี้กินข้าวแซ่บๆไปฮั่วไปสวนไปเบิ่งปูเบิ่งปลาหรือว่าไปท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยความสบายใจเกี้ยมพร้อมที่จะเปิดสุขเฮียนใหม่ในวันที่กันยาที่จะมาถึงนี้มื้อนี้รายการลุงสังสาลาไปก่อนพบกันใหม่สบายดี
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

0: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างฮาและบริษัทต่าง
2: ๆขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ก็กิ้งกังกันมาผ่าน0305787052กับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเสริมสลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกอันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตึมเงินเสบือราคาเฮ็ดเนาได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับเราจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทุนอินเข้ามาสำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเขาไปแถวนั้นเขาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเขาเนาะเพียงแต่เขาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราจะเลยคอมทามมีรายการติดตามได้ทุกมือเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัสนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะและกับบวกกับสาระต่างๆที่พ่อเฮาอ่านพบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมาฟังผลงานของ Taylor Swift นะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่าง Taylor Swift กับ Sabrina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: เติมหนึ่งเสียงเพลงจริงๆไหมหยิบมาให้เมลัยการได้ฟังกับเพลงของ Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนเหงาไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ ก่อนข้ามมีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบพวกเขาเนาะเพียงแต่เขาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์หนึ่งก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้การสามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ Food It กับบงฮัวมีรายการจะมักนำหรือบ่

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B ในการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตนะเครานี่นั่นจะเป็นนักฮ้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ย่อยๆปิวออกยากปองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเงียบห้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทุนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเขาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเคได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเขาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
2: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนาคม
5: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวธนาคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางลำกันอยู่อย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกแต่กันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเขาสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเขาไปแถวนั้นเขาสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิ๊บหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTGH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเขา

0: เพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการFTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจยังยิงไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมือเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178ไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day. Bye bye. See you tomorrow.

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026

0: โดยชี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซแข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงเซนบุรีในการควบคุมการระบาดของพยาธิไอฮิวาหมูในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคมนี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครเมืองจันทน์ท่านคำภาพิมมาสอนรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียน2026-2027ถูกสั่นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติสืบต่อติดตามสุกยู่กวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้มีผลและคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติชาติประชาธิปไตยท่านคำภาพิมมาสอนรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อกะเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชารวมทางหลายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกว่านหอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลโซกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุกยู่การนำใช้ระบบและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมิคาทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศโครงการน้ำคันสูงและต้อนรับการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการโครงการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
3: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แต่งอายก็ลอย
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู้ผู้สู้คนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้เอามาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องของป่ายหมดสุผู้สุคนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนในยามบ่ายภายหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้ามาแล้วกับบ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนั่งรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของเขาไปนำได้บางท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับลาขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามตลาดตลีห้างฮานต่างๆหรือว่าท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการปักดำเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไห่เห็ดนาหรือว่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็แล้วแต่บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำได้บางท่านนี่ก็ตึกกระดุงหาปลาอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงเอาสะดุงจุ่มลงน้ำนอนแซ่กะขึ้นห้างฟังวิทยุอยู่ดนๆก็ยกสะดุงขึ้นเธอหนึ่งยามเบิ่งเป็นบาทเป็นระยะจังใดก็แล้วแต่อากาศฮ้อนๆเอาๆลงน้ำลงท่านี่ก็ขอให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะผ่านมาจนมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ายังเอาอยู่ยามมื้อเว้นบางมื้อนี่ถึงแม้นว่ามีฝนตกหรือว่าฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าบดฟ้ามืดคึมอากาศก็ยังเอาอยู่เฮือนี่ซึมเหนียวตนเหนียวตู่มันฮ้อนมันเอาเวลาลงน้ำลงท่านี่ให้ระมัดระวังอาจจะปรับตัวบ่ทันเฮ็ดให้เกิดอาการซอกขึ้นมาเกิดเป็นกามซีนปันเพื่อนเอิ้นว่ากามขามันปันดีดแข้งดีดขาบ่ได้ลอยน้ำบ่อยู่จึงน้ำบ่อยู่ก็จมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอันตรายเอามาเตือนฝากเตือนถึงทุกท่านโดยเฉพาะกันเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยที่พากันมักจะลักหนีไปเล่นน้ำบ่บอกผู้ปกครองจังสิพากันกอดกันจมน้ำเสียชีวิตก็มีผ่านมาให้เห็นละหลายกรณีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาฝากเตือนถึงทุกท่านนี่แหละมาพบกันในมื้อนี้ก็แน่นอนต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในขั้นทับอิฐนี้มอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปของรายการกันตื้ม

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลูกเฮาบ่ฮึ
3: บ่ผมบ่เห็นได
2: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีบอยู่หนทางพุ่นว่าน่ะฮึ
3: โอ้ยลูกไผนอกบัดนี้เนาะเป็นหยังจิว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกก็ติพี่น้องนอนนอนๆๆลูกเอ้ยจังแม่นมาบอกบ่เห็นมันรีบหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
4: ่อบ่ควรป๊าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ใจบ่โซดาด้วยว้าวแม่นก็เป็นผิดใจบ่โซดาดรอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรและการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความประวัติมนต์ซื่นให้มิตรรายการอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านพักผ่อนย่อนใจหรือว่าหลายท่านสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็สามารถที่จะพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วกับมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้มนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี้ถ้าว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพียงแต่ลำพังแล้วมีความสุขได้โดยที่บ่ทุกข์บ่มีความทุกข์มกทุกใจว่าซะก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญถ้าผู้ฟังการที่คนเฮาเกิดมาคนนึงแล้วสามารถอยู่ได้ตามลำพังบ่ต้องเอื้ออิงบ่ต้องพึ่งพาไผบ่ได้หมายความว่าแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวแต่ว่าสามารถที่จะประคองตัวเองได้หรือว่าอาศัยหรือว่าพึ่งตนเองได้บางสิ่งบางอย่างเฮาอาศัยคนอื่นบ่ได้เฮาต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยตัวเองถ้าว่าผู้ใดสามารถที่จะเฮ็ดแบบนี้ได้ผู้นั้นจะมีความสุขเพราะว่าอย่างคนเฮาเกิดมาชาติเดียวเกิดมาชีวิตเดียวมื่นตาออกมาเบิ่งโลกนี่เพียงแต่คนเดียวเท่านั้นหิวเข้าเฮาก็หิวคนเดียวเจ็บปวดก็เจ็บคนเดียวเป็นไข้บ่สบายก็ป่วยเพียงแต่เฮาคนเดียวเท่านั้นเวลาตายบัดนี้น่ะก็นอนตายผู้เดียวบ่มีผู้ใดที่ว่ามาแนมเบิ่งแล้วกันใจแล้วขาดใจตายลงเฮียงข้างเฮาบ่มีอยู่ในโลกนี้ถึงขั้นว่าตายแล้วขาดใจตายลงน้ำตายลงน้ำเดียวนั้นบ่มีเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดชาติเดียวเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวจากสถานะผู้ใดสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองลำพังได้โดยที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าโชคดีและก็ถือว่าคนผู้นั้นมีบุญหลายคือกับความพระเพิ่นเว้าในทางพุทธศาสนาว่าชีวิตเกิดมาเพียงลำพังตายไปก็เพียงแต่ตนเองลำพังตนเองเท่านั้นบ่มีผู้ใดมาตายนำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดอันนึงดีๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังบางอันที่เป็นสิ่งที่บางครั้งอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคิดบ่ถึงเมื่อได้มีเวลาอยู่กับตนเองแล้วได้ทบทวนพิจารณาหินตองให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นความจริงและก็มีประโยชน์พร้อมก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้ได้พิจารณาทบทวนไปนำกันนี่แหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ทางเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังประจำในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมหรือว่ากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตามตลาดตะลีโดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆในเวลานี้ก็สามารถที่จะเห็นวิธีงานเป็นนำและก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพียงยามบ่ายของพวกเขาเป็นนำได้ทางสาระความรู้และก็เสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอย่างจึงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเวลาถึงเวลาเข้าพรรษาเพิ่นจะมีคำขวัญออกมาว่างดเหล้าเข้าพรรษาบ่แม่นแต่เหล้าเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงสิ่งมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่ามีแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไปที่มาของมันมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสาระดีเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษานี้มาเล่าสู่มีรายการท่านผู้ฟังฟังมีอย่างใดพวกเขามาแล้วที่ลองที่ตามนับกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างจริงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเฮางดไปเพื่อหยังตัวนี้การที่ละเว้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาถือว่าเป็น1ในศีล5ที่ว่าพวกเฮาสาวพุทธนั้นยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาในระยะเวลาการเข้าพรรษาเฮามักจะได้ยินคำว่างดเหล้าเข้าพรรษาและเป็นหยังจึงต้องได้มีการงดสิ่งมึนเมางดดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก็ย้อนว่าในระยะบุญเข้าพรรษาถือว่าเป็นเหตุผลที่มีความละเอียดอ่อนกุศโลบายถ้าผู้ฟังการงดเหล้าเข้าพรรษานี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นมื้อสำคัญในทางพุทธศาสนาก็มีระยะเวลาดนถึง3เดือนจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญสำหรับคนที่เริ่มต้องการหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยมีการยึดเอาระยะเวลาการที่พระสงฆ์สามเณรเพิ่นเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมบ่เดินทางไกลไปใส่มาใส่ให้พากันยึดเอาเวลานี้เป็นเครื่องกำกับจิตกำกับสติและก็เป็นข้อปฏิบัติควบคู่กันกับพระสงฆ์เพิ่นปฏิบัติไปพร้อมกันถือว่าเป็นแนวทางอันดีอันหนึ่งการยึดดื่มสิ่งมึนเมาเป็นเวลา3เดือนมันจะช่วยให้ร่างกายของคนเฮานี้สามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าได้ฟื้นฟูโดยเฉพาะก็แม่นอวัยวะสำคัญที่อยู่ในร่างกายก็คือตับของคนเฮาได้ฟื้นฟูซึ่งว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเซลล์ในตับก็จะถูกทำลายถ้าว่าเฮาดื่มสิ่งมึนเมาในระยะที่บ่ได้พักเลยจังซั่นแล้วการหยุดดื่มสิ่งมึนเมาก็สามารถจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิตับแข็งหรือว่ามะเหงตับอันที่2นี่แม่นช่วยลดพรค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนเลยอันที่3แม่นลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าสำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาขับขี่พาหนะหรือว่าใช้ชีวิตโดยที่ประมาทอยู่ในสภาพร่างกายที่บ่พร้อมมีความมึนเมาถูกครอบงำโดยน้ำเมาหรือว่าธาตุเหล้าหรือสุราพวกนี้จำพวกเครื่องดื่มที่มีธาตุมึนเมานี่นะมันก็เห็นให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็เห็นให้คนเฮากระทำสิ่งใดลงไปโดยที่บ่ได้ยังคิดก็ก่อให้เกิดเป็นผลเสียอันหายแหงก็แม่นตายโหงอันนี้คำเว้านี่อาจจะเป็นตะย่านตายโหงเนื่องจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตโดยกระทันหันคำว่าตายโหงนี่เป็นภาษาบูฮานโหงนี่ถือว่าเป็นคำที่ฟังและเป็นทะยานตายโหงนี่ตายพิษธรรมศาสตร์ทว่าตายย้อนพญาเจ็บป่วยตายย้อนมดอายุสังขารถึง อายุไขสิ้นลงอันนั้นถือว่าตายแบบธรรมศาสตร์แต่ว่าถ้าตายโหงนี่มันตายพิษธรรมศาสตร์ตายบ่ดีคนบูฮานเพิ่นเชื่อว่าแนวนั้นจากนั้นละถ้าไผหรือว่าคนใดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเอิ้นว่าตายโหงถือว่าบ่เป็นสิริมงคลจากนั้นแล้วก็บ่อยากให้เกิดกับไผทั้งนั้นถ้าผู้ฟังก็เอามาบอกเอามาเตือนเอามา
ป็นอุทาหรณ์ให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฟังไว้แล้วก็เตือนลูกๆหลานๆคนใกล้โตเฮาที่เฮาฮักให้มีสติระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ให้งดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในเวลาดีๆในยามบ่ายแบบนี้แหละให้มีรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ระยะเวลาติดกันบ่พอเท่าใดผ่านมาท่านผู้ฟังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ทางถือว่าใกล้กับมหาสมุทรติดกับทะเลมีเส้นสายแดนติดกับทะเลเพียงระยะเวลาบ่พอเท่าใดเดือนหรือว่าบ่พอเท่าใดอาทิตย์สั่นสะเทือนแผ่นดินลึกลงไปหลายเมตรและก็เห็นให้เกิดมีอัฟเตอร์ช็อคตามมานำก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเงินทรัพย์รวมทั้งชีวิตของประชาชนในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียนบ่เท่านั้นในฝั่งประเทศแถบยุโรปก็มีท่านผู้ฟังก็ยังมีเกิดแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายให้บูฮานสถานสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกโลกบางส่วนก็ได้รับความเสียหายที่สร้างความเสียหายหุนแฮงก็แม่นพายุหลายหัวเกิดขึ้นติดๆกันและก็พัดขึ้นฟังทำลายล้างสร้างความเสียหายให้หลายประเทศอีกทั้งสภาพอากาศที่มันสุดขั้วฮ้อนเอาจนอยู่บ่ได้ฮ้อนเอาเป็นตาใจสิขาดและก็เกิดมีปรากฏการณ์เอลนินโญที่หุนแฮงเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียหายและก็ทำลายชีวิตของประชาชนเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นวันนี้แล้วมาพอกับอากาศที่ฮ้อนเอาก็อยู่บ่ได้ถึงขั้นว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหลายก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของประชาชนในประเทศต่างๆและก็เอามาเตือนภัยฝากเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละท่านผู้ฟังมาจากน้ำมือของมนุษย์ภัยธรรมชาติพวกนี้นะจะใส่แล้วก็พวกเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันลดทอนการปล่อยก๊าซ

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: ในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สโมสรยานลักซีแขวงข้าวม่วนได้จัดงานแสดงศิลปะ

0: ทำวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามที่2กันยาครบรอบ81ปีทั้งเป็นการเสริมขยายบรรดากิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะของเวียดนามการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามร่วมกับองค์การปกครองแขวงขมวนเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามแขวงขมวนเป็นแขวงหนึ่งที่มีความหมายประวัติศาสตร์ลึกซึ้งซึ่งมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวเวียดนามจึงได้ส่งคณะนักศิลปะและโรงละครชื่อดังจากนครหลวงฮานอยมาเปิดการแสดงศิลปะให้ชาวแขวงขมวนได้รับชมโดยบ่เสียค่าเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำจากพนักงานองค์การเทียบเท่าพี่น้องเสื้อสายเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงขมวนและชาวเมืองท่าแขกเข้าร่วมชมอย่างหลากหลายภายในงานมวลชนที่เข้าร่วมได้รับชมรายการแสดงศิลปะฟ้อนรำและเพลงที่สื่อถึงมิตรภาพลาวเวียดนามความหักแพงบ้านเกิดเมืองนอนและผลงานการปฏิวัติอันสง่าราศีของประธานโฮจิมินห์การแสดงแต่ละสุดล้วนแต่สร้างความประทับใจและความเบิกบานมวลชนให้แก่มวลชนที่เข้าชม
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการห่วมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการห่วมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแม่นห้อยเอกณหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบนี้แม่นนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกุมบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบางหลวงขั้นศูนย์กลางเคลื่อนไหวซี่น้ำเวียกงานอยู่แขวงพงศลีห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซสรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานหอบด้านประจำ6เดือนต้นปี2026ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: ยลูกเอ้ยเสี่ยวเงินไปเห็นหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวเหรอ
0: เออโอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังจริงติแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเพิ่นแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำไหนลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวท่านวันไซผ่องสวรรค์ประธานกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบังหลวงขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเลยเฮ็ดเวียกอยู่แขวงพงศลีในไทยทิศพานมณีโดยการเป็นเกียรติต้อนรับของพลตีสมพลมิตรพลเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะประจำจากศูนย์กลางกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคเมืองส่องกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าห่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงพงศลีรายงาน
5: พลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพชุดพิเศษของแขวงพงศาลีเป็นต้นแมนทางด้านภูมิศาสตร์ด้านการปกครองและประชากรด้านการคมนาคมท่าแหงบ่มซ้อนข้อสะดวกข้อยุ่งยากและผลสําเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่9ของแขวงแต่ปี2021หาปี2025ในด้านเวียกงานป้องกันชาติกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านวัฒนธรรมสังคมการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างจากนั้นสหายวันไซพองสวรรค์ได้กล่าวแสดงความย่องหย่อสมเสยต่อกับผลงานและศาสนาธิการนำพรรครัฐแขวงพงศาลีหย่านบาได้ในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบต่อรับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและปลอดภัยโดยยึดมั่นแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวสหายวันไซพองสวรรค์ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์จำนวน35ชุดในมูลค่า600กว่าล้านกีบให้แขวงพงศาลีเพื่อแจกจ่ายมอบให้บรรดาตาแสงและมอบเงินสดจำนวน300ล้านกีบให้แขวงพงศาลีมอบเงินสด100ล้านกีบให้เมืองบุญเหนือและคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์4จำนวน1ชุดให้คณะกวดกาเมืองบุญเหนือ
4: กองประชุมสรุปการนำพาซี่นำเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปี2026ของห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซได้จัดในวันที่3สิงหาคม2026นี้อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงโดยการเป็นประธานของพันโทบุญคำสุริไซรักษาการหัวหน้าห้องสันติบาลเป็นเกียรติเข้าร่วมของพลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิเลขาคณะพรรคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงอุดมไซมีคณะพรรคคณะบัญชาขันห้องแผนกพร้อมด้วยพนักงานนักหบภายในห้องเข้าร่วมกองประชุมได้สรุปตีราคาการนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านตลอดระยะผ่านมายกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นและด้านอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบโตปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นแมนการนำพาซี่นำด้านการเมืองแนวขีดด้านการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่วิสาสะพอการปกป้องรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและวางทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มในตัวหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงพันโทอินคำสัญญวงศ์ห้องห้องสันติบาลได้ให้ฮู้ว่าตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026คณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่นำพาซี่นำ คลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยเล็งใส่เก็บกำสภาพการติดตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมายประเภทต่างๆลงเลิกเวียกงานสกัดกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่ออื่นๆอย่างเข้มงวดแสดงออก6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้น7เรื่องผู้ถูกหา106คนหญิง13คนข้อหามีอาวุธเสิร์ฟไว้ในครอบครองส่อกงทรัพย์ทางโทรคมตอบเสร็จหรือลิ่นเกมออนไลน์บริการคนลาวสาวต่างประเทศเข้าออกด่านภูหลักคำ 3,248 คนหญิง 1,144 คนคนต่างประเทศ306คนหญิง17คนออกบัตรอนุญาตพักสาวสัวขาว200สาวคนมี98บริษัท28หัวหน่วยธุรกิจออกบัตรพักสาวสัวขาว6เดือนและ12เดือนมี552คนหญิง89คนสัมภาษณ์เอกสารแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศ60คู่เก็บกำสถิติแขกเข้ามาพักแฮมอยู่บรรดาเฮือนพักโฮงแฮมทั้งหมดมี 3,152 คนหญิง 1,110 คนมี10สัญชาติแขกเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอยู่ภายในแขวงมี 1,000 กว่าคนหญิง466คนมี7สัญชาติพร้อมนี้ก็ได้ลงกวดกาแนะนำสุกยูสร้างบทบันทึกกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจบ้านผักโฮงแฮมเพื่อหับประกันเวียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวได้57ครั้งและผลการปฏิบัติเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประกอบคำคิดคำเห็นต่อหางบทสรุปและทิศทางแผนการเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกให้ได้หับประสิทธิผลสูงโอกาสเดียวกันยังได้ผ่านบรรดาแจ้งการและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวพันกับเวียกงานของกำลังอีกจำนวนหนึ่งในโอกาสนี้พลจัตวาดวงจันทร์ไสวุฒิหัวหน้ากรมสการปกสแขวงยังได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาตลอดฮอดพนักงานนักหบเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักหลัดการจะตั้งมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จคุ้มครองนำพาศึกษาอุปโภคการเมืองแนวเขตติดพันกับการปรับปรุงพักก่อสร้างพนักงานให้มีคุณภาพมีแบบแผนเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องทันสมัยและเคลื่อนไหวเฮ็ดหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมให้มีความสงบโดยพื้นฐานคณะพักหักฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงอุดมไซสรุปเวียกงานประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ในท้ายทิศพันมณีโดยการเป็นประธานของพันโทสมพงษ์ม่วงสมบัติคณะพักกรมสการเลขาคณะพักหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงอุดมไซเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพันเอกอลงเพชรสุรีคณะพักของกองบัญชาการปกสแขวงมีคณะพักคณะกองห้อยพร้อมด้วยสมาชิกพักภายในกองพันเข้าร่วมในกองประชุมได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของคณะพักหักฐานในระยะ3เดือนผ่านมาคณะพักหักฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงประกอบมีคณะพัก4สหายมี3หน่วยพักขึ้นกับมีสมาชิกทั้งหมด103สหายหญิง7สหายสำโฮง8สหายหญิง1สหายในระยะผ่านมาคณะพักได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสมาชิกพักพนักงานได้มีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงมีความบุกเบิกห้าวหาญต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีในนี้ได้จัดตั้งพันขยายบรรดามติคำสั่งหมุนเสื้อต่างๆของพรรคของชาติได้4ครั้งมีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบเข้าร่วม284สหายหญิงสหายสหายติดพันกับการแก้ไขบรรดากรณีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบบ่ให้มีการประพฤติที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายก็คือข้อห้ามของสมาชิกพรรคติดพันกับการห่วมชีวิตประจำเดือนประจำไตรมาสเป็นปกติเสนอมหาชนผู้ที่ก้าวหน้าเข้าเฮียนสนับสนุน5สหายเฮียนระเบียบพรรค3สหายเสนอสำฮ้องขึ้นสมบูรณ์1สหายนำพาห่วมชีวิตการเมืองประจำเดือน3ครั้งมี285สหายหญิง22สหายและอื่นๆในตอนท้ายกองประชุมพันเอกอาหลงเพชรสุรีคณะพรรค ห้องกองบัญชาการปกสแขวงอุดมไซได้มีคําเห็นโอลมก่อนอื่นทานได้ย่องยอสมเสยผลงานอันพ้นเด่นที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาพร้อมได้เน้นหนักให้คณะภาคคณะบัญชาวีซาสะพอสืบต่อยกสูงเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตในทันแถวพนักงานนักหบอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อภายในสมาชิกพรรคให้เลือกเสิงบนพื้นฐานก่อสร้างกลุ่มกองแข็งฮู้นำพาหอบด้านสร้างให้ได้หน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นอย่างต่อเนื่องในวันที่4สิงหาคม2016นี้สหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบลงเคลื่อนไหวสุขยุ่งเวียกงานติดตามกวดกาอยู่สหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบนำโดยพันโทนางบุญอมวรบุตรประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะมีพันเอกนางไลทองสิยโสนประธานสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองพร้อมด้วยคณะสหพันธ์แม่หญิงอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองเข้าร่วมการลงสุขยุ่ในครั้งนี้ได้หับฟังรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานการติดตามกวดกาประจำปี2016และทิศทางปี2017ที่เสนอโดยพันโทนางทุมพรแก้วมหาวงศ์ประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองให้ฮู้ว่าในระยะ1ปีผ่านมาคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองได้เอาใจใส่นำภาษีนำสมาชิกเอื้อนน้องแม่หญิงเฮ็ดหน้าที่การเมืองก็คือการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงเคียงคู่กับการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมนี้ก็ได้ติดตามกวดกาสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนในการเคลื่อนไหวการพัวพันสังคมและการปฏิบัติหน้าที่แสดงออกในการจัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของขันเทิงระเบียบกฎหมายของกำลังป้องกันความสงบและกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาววางออกพร้อมเดียวกันนั้นคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองยังได้ติดตามกวดกาการใส่สื่อสังคมออนไลน์ของสมาชิกแม่หญิงอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังปราศจากบ่ได้ได้พบเห็นปัญหาในการใส่สื่อสังคมออนไลน์อยู่บางหน่วยและหน่วยสหพันธ์แม่หญิงจึงได้สมทบกับคณะภาคคณะบัญชาเป็นผู้ศึกษาอบรมและแก้ไขให้ทันเวลาสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D แมนได้นำพาสำรวจกวดกาสรุปทรงแสงรายงานขันเทิงเป็นปกติเสื่อมซึมเนื้อในคำขวัญและข้อแข่งขัน 3D ปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ติดพันกับการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นก็คือขององค์การจัดตั้งมหาชนและกลุ่มกองวางออกเป็นต้นการคัดเลือกประเภท 3D ประจำปีเป็นปกติและได้รับการย่องยอผลงานระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021หาปี2025คือประเภทหน่วย 3D ของสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบจำนวน15หน่วยย่องยอ5ฐาน1ใบตีราคาประเภท1มี356สหายและประเภท2มี8สหายสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าเพื่อแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงแต่ละหน่วยมีความนักแน่นเข้มแข็งคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่จะได้สืบต่อศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวเขตสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกวิธีนำพาให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละหน่วยสหพันธ์แม่หญิงติดพันกับการเคลื่อนไหวกวดกาอยู่บางหน่วยที่มีปัญหาโดยสมทบกับคณะภาคคณะบัญชาบรรดากลุ่มกองอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหีบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆก็อาจจะลดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอน ท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกทานที่เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาทานผู้ฟังไปก่อนสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังต้อนรับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกมื้อทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นสองทางในการติดตามรับฟังนอนรายการประกันสังคมที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมอารมณ์ให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบอกว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อนะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อันว่าติดตามรับชมและก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขนาดมืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสนิพากันนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถจากย้ายไปมิตรภาพจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่นะความสมัครใจของสมาชิกความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็สถานที่ที่พักอาศัยก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้นะเพื่อความสะดวกนะเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่นะสถานที่เฮาอาศัยอยู่นะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่าเป็นแขนงที่เกี่ยวพันกับพญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายห้องหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายห้องหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายห้องหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้น
ทานย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าทานจึงสามารถย้ายได้อีกเท่านึงนะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะคำนับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้นะปีป่านะคือเราปีนี้นับตามปฏิทินนะปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมิดซิดในปี2024เนาะ2025คำนวณจากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีนะท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอันนะอยากย้ายเนาะคำว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วนะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองนะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เท่านึงนะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้นะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากย้ายห้องหมอเนาะอยากย้ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่อาณาห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพเนาะอยากย้ายแต่นะเมียก็ได้หรือว่าอยากย้ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งย้ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งย้ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นแมนการย้ายห้องหมอประจำปีนะการย้ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก็แล้วนี่การย้ายห้องหมอที่หลักๆ ก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีนะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจากมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้นะประมาณ2อาทิตย์ผู้แหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแม่นกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายนะประจำการไปแต่งตั้งฮั้นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมนะแล้วก็สมรรถครัวไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็มันไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการเนาะตัวนี้มันสามารถย้ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย้ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย้ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้แม่นปีหนึ่งย้ายได้เท่านึงนะปีหนึ่งย้ายได้เท่านึงสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายห้องหมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวนั่นแหละเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนนะมาแจ้งย้ายอีกเท่านึงนะก็ได้เราจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้
อะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีนะเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารและก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะได้เข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ฮู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับข้อสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปเป็นปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแล้วก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับอันการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบนั่นแหละเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์แม่นการย้ายไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใส่เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใส่ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใส่ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใส่อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใส่บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใส่บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใส่บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอถ้า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับฮู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้จึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับฮู้ระเบียบการนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีการจะเป็นก่อนตัวนี้นะก็จําเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาช่วยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใส่บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่นย้ายห้องหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหม ให้ได้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีย้ายของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม้นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจะตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างย้ายห้องหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายื่นเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นย้ายห้องหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับห้องหมออื่นยกเว้นห้องหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท้าไปจะตั้งหากมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งให้ตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการอย่างต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งง่ายด้วยตัวเองก็

0: แล้วเพื่อรับประกันให้มันท่วงมันทันก็คือเฮามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 4:00 น.แลงแล้วก็เฉพาะเวลา 12:00 น. ตอนเที่ยงหา 1:00 น.แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา 12:00 น. หา 1:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้เนาะแต่ว่าทางประกันสังคมเขายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขปัญหากรณีอ้างออเนาะมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างออผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. หา 1:00 น.ก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยงบ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในภาคเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยภาคเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในภาคเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น. หา 1:00 นเนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มิตรการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนาะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เปิ่งเวลาก็จะได้จากลามีการไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สันติภาพลามีการไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030 หรือ020-5434-6222

0: ันได้ฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกๆ ท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ท
2: มาพบพอเพื่อเม็ดรายการเป็นประจำนำเอาข่าวคราวเวียกงานกสิกรรมป่าไม้การผู้ฟังเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรในครอบครัวทุกประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำและฤดูนี้เป็นฤดูการผลิตข้าวนาปีและพืชฤดูฝนของสาวกสิกรพวกเขาในครอบครัวทุกประเทศบางเขตบางบอนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเหตุให้นาทีการผลิตของสาวกสิกรพวกเขาได้รับความเสียหายภายล่างน้ำหลุดลงแล้วน้ำบกแห้งแล้วต้องได้เบิ่งคืนนะว่าจะเห็ดหน้าตาบ่หรือว่าจะปลูกพืชสนิทใดทดแทนพืชที่สูญเสียไปนั้นเพื่อเหตุให้การผลิตนะฤดูฝนท่านได้รับผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีพืชก็ดีสิ่งสำคัญก็คือสร้างอาหารการกินนั่นแหละเนาะท่านผู้ฟังให้เพียงพอภายในครอบครัวแล้วแม่นต้องได้ผลิตเป็นสินค้าอีกเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ไปเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าฤดูนี้ฤดูฝนพยาธิไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่ต้องได้ระมัดระวังนำกัน5วิธีป้องกันเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีถ้ารู้สึกบ่สบายก็ไปให้แพทย์หมอเพิ่นกวดสุขภาพคักแน่บ่ควรซื้อยามาหาประทานเองอาจเกิดผลข้างเคียงได้ถ้าเป็นพยาธิไข้เลือดออกมาบ่ได้รับการเป็นปวดที่ถูกต้องก็ถึงขั้นเสียชีวิตเตือนมาด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสาวกสิกรเนื้อในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาเทคนิคการปลูกไม้สักให้มีประสิทธิผลสูงท่านใดคิดเนาะอยากปลูกไม้สักให้เป็นสินค้าหรือว่ารับใช้ภายในครอบครัวก็ดีถ้าอยากได้ผลผลิตดีต้องมีเทคนิคการปลูกในใดนั้นอย่าลืมติดตามในรายการมื้อนี้พบพ่อกันอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
3: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออค่อยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
5: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงหลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ้าวแก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ได้เบิกปานมื้อซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เพราะเรามาฟังเนาะสำหรับเทคนิคการปลูกไม้สักให้ได้รับผลผลิตดีมีประสิทธิภาพสูงการคัดเลือกพื้นที่สำหรับปลูกอันนี้เพื่ออยากให้การปลูกไม้สักมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีเนาะเนื้อที่หรือว่าพื้นที่ดินก็มีความสำคัญท่านผู้ฟังที่จะช่วยให้ไม้สักมีการเจริญเติบโตได้ดีฉะนั้นท่านคุณสมบัติของดินหรือว่าพื้นที่ปลูกไม้สักต้องมีลักษณะความสูงจากหน้าน้ำทะเลแต่300-600เมตรความคอยสันแต่35องศาเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีสันหน้าดีลึกใหญ่กว่า50ซมpH หรือว่าความเป็นกรดของดินต้องใหญ่กว่า5และการกาเกียมพื้นที่ปลูกไม้สักนั้นแม่นดำเนินไปตามฤดูกาลปกติคือกันกับการกาเกียมพื้นที่สำหรับปลูกพืชสวนหรือว่าพืชกสิกรรมอื่นๆนั่นก็คือทางอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนมีนาจุดอยู่ในอาทิตย์ที่2-3ของเดือนเมษาฮื้อและจุดขึ้นในอาทิตย์ที่4ของเดือนเมษาอาทิตย์ที่1และ2ของเดือนพฤษภาการกำหนดการปลูกไม้สักนั้นแม่นอิงใส่พื้นที่ตัวจริงและความสามารถและก็จุดประสงค์ของการนำใส่ที่ดินของครอบครัวหรือว่าเพื่อความสะดวกอยู่ในการจัดการอยู่ในขั้นตอนต่อไปว่าเขาจะต้องได้กาเกียมไม้หลักสำหรับไม้คุ้มที่จะปลูกไว้ให้เพียงพอไปพร้อมกันกับในเวลาที่ว่าการทางเนื้อทีส่วนการกำหนดระยะห่างของการปลูกไม้สักอันนี้เป็นขึ้นกับสภาพของอุดมสมบูรณ์ของดินหรือว่าสภาพของพื้นที่การปลูกไม้สักแม่นให้วางแล้วไปตามเส้นระดับความคอยสั่นของหน้าดินซึ่งมีระยะห่างแตกต่างกันตามลำดับความคอยสั่นนี้สภาพดินมีความคอยสั่นให้ปลูกระยะห่าง3x4เมตร3x5เมตร4x4เมตร5x2เมตร6x2เมตร8x2เมตรส่วนระยะห่างระวางแถวต่อแถว4เมตร5เมตร6เมตร7เมตร8เมตรและระยะห่างระหว่างต้นต่อต้น2เมตร3เมตร4เมตรจำนวนต้นต่อเฮกตาร์ของระยะปลูกอันนี้เป็น4x4เมตรเท่ากับ626ต้นต่อเฮกตาร์3x4เมตรเท่ากับ833ต้นต่อเฮกตาร์2x6เมตรเท่ากับ833ต้นต่อเฮกตาร์2x8เมตรเท่ากับ625ต้นต่อเฮกตาร์3x5เมตรเท่ากับ667ต้นต่อเฮกตาร์2x7เมตรเท่ากับ714ต้นต่อเฮกตาร์ส่วนในสภาพดินเพียงก็แม่นให้ปลูกอยู่ในระยะห่าง3x3เมตร4x4เมตรหรือว่า5x2เมตร4x2เมตรในกรณีดินคอยสั่นและการปลูกพืชตามแล้วระดับความคอยสั่นเพื่อป้องกันการสอดเจือนเพื่อหักทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินระยะห่างระหว่างแถวต่อแถวก็แม่น3เมตร4เมตรและ5เมตรระยะห่างระหว่างต้นต่อต้นแม่น3เมตร4เมตรและ2เมตรซึ่งจะมีจำนวนต้นต่อเฮกตาร์นั่นก็คือ 1,116 ต้นต่อเฮกตาร์และ626ต้นต่อเฮกตาร์การปลูกพืชรวมอันนี้ต้องได้มีการคัดเลือกพืชที่จะปลูกผสมประสานรวมกับไม้สักอยู่ในปีที่1ปีที่3แม่นขึ้นกับความหมักของเจ้าของดินเองอันนี้ตามปกติแล้วก็แม่นจะประกอบมีสลิดพืชปีที่1ที่2ก็แม่นเข้าสลีมักเดยมักงาปีที่3นั้นแม่นพืชอาหารสัตว์บ่ว่าจะเป็นหญ้ากินีลูซีเนเปียเครื่องป่าของดงมันต้นถั่วแหมักนัดไม้ปองวายมักกล้วยหัวขาคิงมักแนงพืชตระกูลถั่วเครื่องป่าของดงอื่นๆอีกสามารถปลูกสลับสับวางกับต้นไม้สักได้ส่วนการควบคุมบรรดาวัชพืชหรือว่าหญ้าต่างๆอันนี้จะมีวิธีการขึ้นใดเนาะโดยเฉพาะอยู่ในระยะการปรบัติหักซาต้นไม้สักนี่แหละเอาไว้หลังจากพวกเขามาผักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก่อนเลยจึงฟังนำกันตื่ม
1: ลุงขาว และยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
2: ่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆ ท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเทคนิคการปลูกไม้สักให้ได้ประสิทธิผลสูงต้องมีเทคนิคการปลูกคืออะไรเนาะสำหรับท่านที่คิดอยากปลูกไม้สักเป็นสินค้าก็ดีปลูกหับใส่ภายในครอบครัวก็ดีโดยเฉพาะรู้จักวิธีการปลูกแล้วการปฏิบัติรักษาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการควบคุมวัชพืชอยู่ในปีที่1 5ปีที่2ให้เสียหญ้ากำจัดวัชพืชออกจากเบี้ยไม้หรือว่าต้นไม้ที่ปลูกและก็รักษาพืชล้มลุกไปพร้อมกัน3 5 4ครั้งต่อปีก็ได้ท่านผู้ฟังจนกว่าจะเก็บกู้ผลผลิตที่ปลูกรวมกับต้นไม้สักป้องกันบ่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายต้นไม้อยู่ในปีที่3ก็แม่นให้ทางหญ้าและเขื่อเข้าออมต้นไม้ที่ปลูกและก็รักษาพืชที่ปลูกรวมกับไม้สักไปพร้อมกันอย่างน้อยนี่แม่น1 5 2ครั้งต่อปีจนกว่าจะเก็บกู้ผลผลิตที่ปลูกรวมกับต้นไม้สักการตัดแต่งและลิกิ่งงาไม้สักเพื่อลดจำนวนต้นที่บ่ได้มาตรฐานอยู่ในคุ้มปลูกเดียวกันแต่บางครั้งท่านมันจะแตกเป็นซองต้นที่ว่ามีขนาดหน้าต่างและกระหลวงสูงเท่าเทียมกันหรือว่าเกือบเท่ากันจึงจำเป็นต้องได้ตัดออกให้อย่างเหลือ1ต้นที่ว่าได้มาตรฐานอยู่ในกรณีที่ว่าต้นไม้สักหากมีซองลำเฮาควรตัดลำต้นที่ว่าน้อยและต้นที่คดหง่อทิ่มเพื่อให้ต้นหนึ่งได้มีการเจริญเติบโตใหญ่ขยายตัวไปขึ้นและก็ควรปฏิบัติไปพร้อมกับเวลาเสียหญ้าอยู่ในทุกๆปี253หลังจากปลูกและการลิกิ่งงาไม้สักอันนี้มันจำเป็นต้องได้ลิเป็นประจำทุกปีตัดลิต้นใดต้นหนึ่งออกจากคุ้มที่เป็นซองลำหรือว่าต้นแฟดออกเพื่อเห็นให้ต้นไม้มีลำซื้องามมีการขยายตัวดีหรือว่าการเจริญเติบโตไวอัตราส่วนของการลิกิ่งงาไม้สักนี่เป็นการลิกิ่งงาไม้สักจะต้องลิไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยแต่ละครั้งท่านก็บอกให้เกิน1ส่วน3ของหลวงสูงของลำต้นเพื่อเล็กเลียงบอกให้มีงาไม้ปงลายกว่าเก่าและก็ความลิท่านก็เป็นลิกิ่งงาให้ได้อยู่ในระดับความสูงจากหน้าดินประมาณ2เมตร4 5 4เมตร8และควรจำเป็นเนาะอันนี้พวกเราต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่หัวทีภายล่างที่แบบปลูกได้ซ่องซ่าปีตัดต้นที่มีซ่องลำออกจงใบลำเดียวตัดต้นที่คดหง่อออกแล้วลิกิ่งงาเป็นซ่องงามเพื่อให้ลำต้นไม้ซื่องามการจัดส่วนปลูกไม้สักการจัดการก็หมายถึงการจัดการระยะห่างระหว่างต้นในส่วนปลูกไม้ให้เสมอกันเพื่อว่าเห็นให้ไม้สักมีความแข็งแรงใหญ่ไวในเนื้อไม้ที่มีคุณภาพดีราคาสูงเห็นให้ฮอเวียนการขุดค้นได้ไวขึ้นกงกันข้ามกับส่วนไม้สักที่ว่าบ่มีการตัดสร้างลิกิ่งงาจะมีการขยายตัวสานานใหญ่นั่นแหละท่านผู้ฟังใช้เวลาหลายปีจึงสามารถขุดค้นส่งค่ายออกสู่ตลาดได้วิธีการคัดเลือกเอาแต่ต้นไม้ที่ว่าเห็นว่ามีความแข็งแรงดีลำต้นซื่องามรูปทรงกลมสูงและก็บ่มีตำหนิที่จะสามารถใหญ่ไวได้ปริมาตรหลายนั้นอันนี้เพื่อว่าให้มีการซืบต่ออยู่ในการขยายตัวจัดการระยะห่างที่ว่าเหมาะสมให้ต้นไม้ที่เฮาหักซ่าไว้นั้นให้ได้มีโอกาสเจริญเติบโตและก็มีการขยายตัวไวขึ้นโดยการตัดต้นไม้ที่ว่าบ่ดีหั่นออกนั่นก็คือตัดต้นที่ว่าน้อยต้นคดงอแล้วก็บอกแข็งแหงออกจัดการระยะห่างนี้ให้เริ่มตั้งแต่อายุประมาณไม้สักได้3 5 4ปีแล้วก็ให้ดำเนินการตัดออกแต่ละเล็กแต่ละน้อยอยู่ในแต่ละปีโดยสังเกตเบิ่งเหือนยอดของมันเนาะถ้ามันเลื่อมเข้าหากันถ้าต้นใดบ่แข็งแหงก็ให้ตัดออกทันทีเพื่อปะซองวางให้ต้นที่แข็งแหงเจริญเติบโตได้ไวขึ้นอันนี้ก็คือเทคนิคการปลูกไม้สักให้ได้รับผลผลิตดีมีประสิทธิภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดก็ลองนำไปปฏิบัติลองเบิ่งนะท่านผู้ฟังเอาละการเสนอในรายการวันนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่ยังไงไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี๋ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวศรก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการห้องเฮียนขุงจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้ออ่าบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนรี
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เจ้า
0: แต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส้ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก็คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H
0: และตัวมันก็เคียงกันเนาะคือว่าเน
1: าะใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื่อ
0: ชื่
1: อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อเจ้ามันก็ต่างกันได้นึงค่ะคันคนฮู้ออกเสียงมันบ
1: ่แม่
0: แล้วแล้วมันนี่เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินเป็นตัวอ่าหรือสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวนี้
1: จอกเสียงว่ารือเจ้าร
0: ือ
1: แม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือสินะแต่สิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัวเฮสทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัวแซดเนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัวซีแล้วก็มีเสียงตัวเอสแม่นบ
1: ่แม่
0: ตายอ่านเมื่อกี้
1: เจ้าแน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปหับฟังพร้อมกัน
2: 声母二
3: 知吃诗日滋呲丝
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระวางที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปน้ํากันก็อาจจะบ่ถูกดังนั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซะที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเขานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2
3: 知吃诗日滋呲丝
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบ่ที่น่ะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้ อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบอกกันยังมีหลายอีกแม่นบอกนี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยุ่นหมู2
3: โอYou An Yan Wan Yuan En Yin Wen Yun Ang Yang Wang

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแมนอูมันบอกกระต่าย
2: เจ้าแม่แล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดโตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
2: เจ้า
1: เจ้า
3: เสียงหมู2
4: จีชีชีอีซีซีซี
3: 韵母二
4: ，o u an yan wan yuan en yin wen yun ang。央汪

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
2: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจ
2: และ
1: ก
2: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและ การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายเดโนลี
2: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแมนตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
2: ่
1: อแต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วยชัด H C H S H และก็ตัว R
2: เ
1: นาะจะลืมว่านักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงนะเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว H ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
2: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
2: ม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อลดว่ามีตัว Hอยู่ทางใต้เลยแม่นม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
2: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว Z C S เลยแม่นกลุ่มลิ้นเพียง
2: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่าย
2: แล้ว
1: ออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
2: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
2: า
1: ะ
2: เอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเรามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนําแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปนํากันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเราจะนําเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเราและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเราจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโคศกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จือซือซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซือซือ
1: จือซ
0: ือ ใดเออแม่น
1: กระตากระสางว่าเนาะ
0: เอ้ามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: เ
0: พิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังกับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: เ
0: ฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่น
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเฮามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแมนพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แมนตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565 1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่รอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนลีก็มักไปได
0: ้จ้
1: าๆก็ไปไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แมนเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแมนวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาหุกฮานลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แมนได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอีก
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเลียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเฮ็ดด้วยปะท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำซ้ายและขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพิ่นเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้วพระศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลอเป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสลอใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนลีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: รายการห้องผู
2: ้ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของท่านจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารควรพัฒนา JDBตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว yeah! เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ย้ำใจ
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้มาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงแรงหา7โมงแรง18โมงหา19โมงพระทันผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวควบคู่กับการออกอากาศทั้งออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้ที่มีการกดแบ่งปันไปทางเพจของรายการโดยกงเนาะที่ออกอากาศเลยในตอนนี้ก็แม่นผ่านทางวสลลาว National Radio ให้ท่านได้รับชมรับฟังไปในเวลาเดียวกันเฮาพบกันมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันที่30สิงหาคม2026เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เป็นมื้อที่ฝนตกลินเอิ้นว่ามดมื้อเลยนครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าเป็นระยะที่หลายคนนี่เฝ้าใจจดใจจ่อติดตามพยากรณ์อากาศนอกจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพราะว่าฝนตกหนักเลยแหละเนาะนครหลวงเวียงจันทน์ตกหนักแต่ว่าที่เป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็หวังว่าให้น้ำบกแห้งโดยไวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวก็แม่นพี่น้องสาวแขวงหลวงน้ำท้าเนาะโดยเฉพาะเลยแม่นเขตบ่อเต็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นหรือว่าชายแดนบ่อเต็นบ่อหานี่หลายคนก็ได้รับรู้ข่าวสารก็ได้รับชมแล้วเนาะโอ้รู้สึกว่าเห็นใจเพราะว่ามวลน้ำมาครั้งนี้น้ำป่าไหลสูงครั้งนี้นี่ไหลเข้าท่วมเฮือนซานบ้านทรงของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและก็ถนนหนทางหลายเส้นหลายสายนี่ก็แม่นว่าถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างขอส่งกำลังแห่งใจไปหาพี่น้องชาวแขวงหลวงน้ำทาเด้อโดยเฉพาะก็แม่นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนเพิ่นก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วแต่เอิ้นว่าคะย้อยเข้าไปช่วยเหลือก็ติดตามข่าวสารน้ำกันเนาะพร้อมเดียวกันนั้นก็เฝ้าระวังพื้นที่ที่บ่ทันได้ท่วมเนาะเขตใกล้เคียงก็ต้องได้เฝ้าระวังเติมอีกเพราะว่าเบิ่งจากสภาพฝนตกหรือว่าพยากรณ์คาดคะเนบ่เฉพาะแต่ทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ที่เพิ่นแจ้งเป็นแจ้งการมาบางเทื่อเฮาคาดคะเนผ่านทางอันน่ะโทรศัพท์มือถือเฮาก็ยังจะบอกว่าปริมาณน้ำฝนหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนห้อยที่ฝนจะตกคาดคะเนเนาะเป็นการคาดเดาว่าซั่นซะคาดเดาล่วงหน้า1มื้อ2มื้อล่วงหน้านี่ก็เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้แท้ๆได้เนาะคั่นซั่นแล้วจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยถามข่าวหาพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าผู้ใดที่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจที่อยากจะช่วยเหลือก็ฮิปโฮมน้ำใจของทานเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งของถือหรือว่าอาหารการกินเครื่องใช้ที่จำเป็นนี่แหละเนาะยาปวดพยาธิจำนวนหนึ่งหรือว่าอาหารแห้งจำนวนหนึ่งน้ำสะอาดก็สำคัญแท้ๆเพราะว่ามวลน้ำมาแบบนี้แล้วนี่อู้ก็มาแบบกระทันหันคือเพิ่นว่าแหละเนาะภายใน1นาที2นาทีนี่ความเสียหายมหาศาลเลยบนอยู่บนเสาบนผักบนนอนนี่ก็แม่นน้ำท่วมไปหมดแล้วคันซั่นเมื่อระยะของการฟื้นฟูป่วยแปลงนี่ก็เป็นระยะหนึ่งที่ต้องได้บีแบงน้ำใจช่วยเหลือน้ำกันส่งกำลังใจไปให้ทางแขวงหลวงน้ำท่าอีกเท่านึงและพื้นที่อื่นเอนอกจากแขวงหลวงน้ำท่าแล้วพื้นที่ใดๆที่ว่ามีความเสี่ยงเนาะเบิ่งจากน้ำที่มันเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำฝนหรือว่าพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำเช่นว่าน้ำงืมน้ำคลองนี่ก็ต้องได้เฝ้าระวังแท้ๆเลยเนาะเพราะว่าน้ำมาแบบนี้นี่แน่นอนมันจะไหลจากบนสูงลงสู่บนต่ำคันธาผู้ใดที่อยู่บนต่ำแล้วนี่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบน้ำท่วมเนาะหรือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองเมื่อเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้สิ่งที่เขาให้กันได้ก็คือน้ำใจบิแบงน้ำใจกำลังใจนี่แหละก็มีแห้งใจเพื่อนขอฟังเพลงมาเด้อระยะยามฝนแบบนี้นี่ก็เฮาเป็นห่วงเรื่องอุทกภัยเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องพยาธิที่มากับฤดูฝนเนาะบ่ว่าจะเป็นพยาธินี่แหละคันว่าเฮาอยู่น้ำน้ำเปื้อนแล้วนี่ก็แม่นทอกท้องเนาะอาหารเป็นพิษเนาะรวมไปถึงพยาธิไข้ยุงลายไข้เลือดออกก็เช่นเดียวกันฝากทำข่าวมีรายการทุกๆท่านเด้อตอนนี้เฮาสิขอมอบเป็นเสียงเพลงถือเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทุกเขตและเนาะที่ท่วมในระยะผ่านมาในปีนี้นี่ก็หลายบอนได้เพิ่นได้รับผลกระทบหนักเพิ่นว่าทางประชาชนทางแขวงขมวนก็ดีเนาะหรือว่าแขวงอื่นๆก็ดีก็สุขก็ฝากความยื้อหยามรามข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ขอมอบเสียงเพลงนี้ให้เนาะเพลงของนักฮ้องโศกใส สุขอำนวยนะกับเสียงเพลงน้ำท่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าแฟนรายการอยากส่งข่าวอยากส่งกำลังใจอยากเป็นแห่งใจให้ด้วยการแนะนำเสียงเพลงหรือว่าฝากความขึ้นฮอดขึ้นถึงก็สามารถโทรมาได้ผ่านเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ทางห้องส่งรายการฮอบฮู้เฮา0305787052หรือว่าจะคอมเมนต์มาผ่านทาง Facebook ว่าทาวทานะกำลังให้เกียรติติดตามรับชมมาฟังผ่านทางเพจ Facebook อยู่ในตอนนี้

0: รายการพ่อพูด
1: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารควรพัฒนา JDBตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงินเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
2: เป็นจังไหนกับเสียงเพลงที่โคศกฝากให้หวังว่าจะเป็นความมนต์ซื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานเนาะว่าเรื่องฝนตกว่าเรื่องน้ำท่วมแล้วก็แม้นทุกปีมักจะเกิดมีน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ต่ำโดยมวลน้ำมาหลายก็จึงเฮ็ดให้ว่าปริมาณน้ำฝนหลายสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำท่วมจึงน้ำท่วมก็มีทั้งน้ำท่วมเป็นน้ำปลาไหลสุมาหรือว่าน้ำท่วมที่ปริมาณน้ำอยู่หนาเขื่อนหลายจำเป็นต้องได้ปล่อยน้ำระบายน้ำออกจากเขื่อนเนาะถึงยังใดก็ดีพื้นที่ที่อยู่บนต่ำแล้วก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมในการยกย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนปลอดภัยรวมทั้งตัวเฮาเองก็ต้องไปอยู่บนสูงบนปลอดภัยหรือว่ามันติดตามแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งการจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์พร้อมเดียวกันนั้นก็ระดมเนาะเป็นการเอิ้นว่านี่แหละไทยเฮาเจ้าค่อยในนามบุคคลนิติบุคคลเองเพิ่นก็บ่ได้ปะได้ทีมเพิ่นก็ได้มีการระดมทุนทั้งไปช่วยเหลือเบื้องต้นถึงแม้นว่าการช่วยเหลืออาจจะบ่สามารถทดแทนสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยก็ให้ฮู้ว่าคนละบ่ทีมกันในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะท่านก็สามารถติดตามเบิ่งว่าปัจจุบันนี้เขตใดแน่พื้นที่ใดๆที่มันมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้นี้มีแห้งใจทั้งหลังไม้เพิ่นก็ส่งเสียงเข้ามาแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาโคศกขอมอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านเด้อที่กำลังรับฟังอยู่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวแขวงหลวงน้ำท้าที่กำลังประสบพบพออยู่กับน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เนาะเห็นจากภาพแล้วโอ้ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เห็นอกเห็นใจเนาะทางแขวงหลวงน้ำท่าซึ่งโคศกเองก็อยู่หน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินี่แหละเนาะลาว National Radio เพิ่นก็ได้มีภาพลงไว้ซึ่งก็เป็นการน้ำของแขวงหลวงน้ำท่าได้ลงติดตามแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทางเมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าเมื่อซึ่งน้ำท่วมในครั้งนี้เนาะหรือว่าเกิดน้ำท่วมไหลสุมากระแมนในเมื่อวานนี้กงกับวันที่29เนาะเพิ่นก็ได้ลงไปเบิ่งสภาพตัวจริงว่าพื้นที่ทั้งเฮือนซานบ้านทรงของพ่อแม่ประชาชนนี่แหละเนาะถนนหนทางนี่แม่นว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยมวลน้ำมหาศาลที่ไหลเข้ามาเฮ็ดให้บางหลังคาเฮือนนี่บางครอบครัวนี่แม่นว่าน้ำท่วมเพียงหลังคาเลยคันว่าเป็นเฮือนชั้นเดียวเนาะคันเฮือนสองชั้นได้บางเทื่อก็ขึ้นไปอยู่ชั้นสองได้ชั้นหนึ่งนี่กันแม่นว่าน้ำท่วมน้ำกำลังไหลแห้งเลย ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อกี้นี่อีกหนึ่งแห่งใจเพิ่นขอมาเพิ่นว่าเสาคุซุกขอฟังเพลงเด้อเพลงหยังก็ได้มอบให้กับอนาทีมงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดเวียกอยู่ในตอนนี้บ่ได้พักเด้อเพิ่นว่าทางไอ้น้องกว่าทางเพิ่นโอ้อากระทรวงกำลังใจให้เนาะเส้นทางกันย้ำฝนนี่ก็เห็นใจได้เพราะว่าอย่างบางเส้นบางสายนี่ดินเจือนลงมาเฮ็ดให้การใช้ถนนหนทางนี้บ่สะดวกสบายแต่ว่าโชคดีบางจุดบางบอนเพิ่นจะมีบริษัทผู้รับเหมาในการอนาประจำอยู่จุดที่มันมีดินเจือนเพื่อเป็นการปูแปลงเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกกันซั่นแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทีมงานไอ้น้องขวาทางหมดทุกท่านเด้อขอฟังเสียงเพลงชีวิตนักขวาทางเด้เพิ่นว่าเอาก็สิให้ทีมงานเฮาโจกส่งให้จัดให้ตามแห่งใจคำขอมอบให้กับมิรายการทุกๆท่านในบรรยากาศของมือวันพักผ่อนมือวันอาทิตย์มืออื่นนี้ก็จะเป็นมือวันจันทร์แล้วเนาะกะเกี่ยมแล้วลูกๆหลานๆนี่อาจจะไปเสนอตัวอาจจะไปจ่ายค่าเฮียนไปเบิ่งห้องเฮียนว่าได้เฮียนห้องใหม่สั้นใหม่อยู่ไสแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็สิได้พาลูกหลานไปลงทะเบียนเฮียนได้เนาะเอากะกะเกี่ยมแล้วในการไขสุกเฮียนใหม่เปิดสุกเฮียนใหม่ในวันที่1กันยาซึ่งปีนี้มันกุ่งกับมือวันอังคารที่ก็จะมาถึงนี่แหละมื้อนี้วันอาทิตย์แล้วก็จะมีเวลามื้ออื่นวันที่31วันที่1กันยาก็แม่นไขสุกเฮียนเปิดสุกเฮียนใหม่ในขอบเขตทั่วประเทศอิงใส่ฤดูฝนยามฝนแบบนี้แล้วนี่โอ้ยลูกๆหลานๆนี่ก็แม่นมีความตื่นเต้นดีใจที่สิได้ไปพบหมู่พบครูทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่เลยเนาะห้องเฮียนใหม่บรรยากาศใหม่แต่ว่ายังเป็นเพื่อนร่วมห้องเก่าในสั้นเฮียนเก่ามาสั้นปีโตมาก็ได้ขึ้นมาอยู่ห้องใหม่หรือว่าบางน้องนักเฮียนนี่อาจจะได้มีการย้ายห้องเฮียนสิก็สิได้ไปพบหมู่ใหม่ก็มีความตื่นเต้นโอ้สิมีหมู่ใหม่บ่หมู่ใหม่สิแม่นไผก็เป็นการปรับโตแล้วก็เป็นการเฮียนฮู้ร่วมกันเนาะเอาก็ส่งกำลังใจให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองคือกันในระยะของการไกลสุขเฮียนใหม่นี่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานหลายคนนี่ก็ต้องได้จัดสรรทั้งเวลาออกเฮือนตอนเช้าเพื่อให้ลูกทันเฮียนทันมุงเข้าห้องเฮียนพ่อแม่ก็ให้ทันมุงทันการก็ต้องได้ออกแต่เช้าเลยพอกันออกสวยแล้วนี่โอ้สภาพการสัญจรอยู่ทางท้องถนนนี่ก็ค่อนข้างว่าขับค้าแน่นเออัดเลยแหละเนาะทางแยกทางวงเวียน3แยก4แยกโอ้เต็มไปด้วยรถจำนวนหลายเลยกันสั้นก็ให้คอยไปคอยมาเด้อเนาะการขับขี่รถก็ให้นับถือกฎระเบียบจราจรในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เห็นข่าวเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งกรณีที่บาดเจ็บสาหัสทั้งกรณีที่เสียชีวิตทั้งกรณีที่ตำลักเสาไฟฟ้าตำกำแพงโอ้ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุนี่แม้มีทุกกรณีบางกรณีนี่เสียหายน้อยบางกรณีนี่เสียหายหลายเสียหายนักบางกรณีก็แม้นเสียสมาชิกในครอบครัวเสียคนที่เฮาฮักเสียชีวิตก็มีเนาะกันซั่นให้เอาใจใส่ตื่มเรื่องของการขับขี่นับถือกฎระเบียบจราจรดื่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่รถเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเอามวลซึ้งเสียงเพลงฟังเพลงมวลๆนํากันก่อนเนาะท่านใดที่มีข่าวใดที่จะมาให้โคศกได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าแบ่งปันต่อกิจกรรมดีๆการซื้อการขายลดราคาการแจกการแถมยุไสกิจกรรมยุไสแจ้งมาในเด้อโกสุกสิได้ประสาสัมพันธ์เป็นการบอกข่าวกันต่อมอบเสียงเพลงให้ตามคำขอที่แฟนรายการขอกันเข้ามาเนาะกับเพลงปิ้งไก่เซโนบ่ปิ้งไก่เซโนโอชีวิตนักขวดทางเด้เนาะโกสุกเกือบลืมเลยได้ทั้งไอ้น้องขวดทางเพิ่นขอกันเข้ามาเอาเป็นชีวิตนักขวดทางแล้วก็ต่ออีก1เสียงเพลงกับเพลงปิ้งไก่เซโนก็แล้วกันเนาะเว้าถึงปิ้งไก่แล้วก็พอดีอาหารคำเลยได้ตอนแรงบางเทื่อหลายคนสิคิดอย่างบ่ออกกับปิ้งไก่ซะที่ได้ยินโคสุกว่าปิ้งไก่มวนซื้อน้ำกันเลยตามแห่งใจโคกันเข้ามา0305787052เพิ่มเติมแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้

0: าหลีสำหรับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารหวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังรับชมรายการฮอบฮู้ที่ออกอากาศทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ตอนนี้เหลียวเบิ่งเวลาทางรายการก็มาฮอดตอนท้ายของรายการแล้วขอบใจทางผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังและก็รับชมด้วยติดตลอดมาพวกเฮาจะกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ 18:00 น. ถึง 19:00 น.อย่าลืมหมุนคลื่นมา FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจทุกคอมเมนต์เด้อที่ส่งมาให้บ่จะเป็นทางไออุดรนอกเป็นว่าสบายดีโคโซกแล้วก็ไอชานนอยู่ทางรัฐฮาวายเพิ่นก็ส่งแห่งใจมาเพิ่นบอกว่าสนับสนุนเป็นกำลังใจให้โคโซกเด้อขอบใจเช่นเดียวกันนอที่อยู่เป็นกำลังใจและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปโคโซกเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากท่านกำลังพบความยุ่งยากอยู่กำลังท้ออยู่ก็อย่าฟ้าวถอยเด้อขอให้มีจิตใจที่กลับคืนมาสู่อีกเนาะสู่ล่มแล้วกระลุกได้คือกันขอส่งกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านกินข้าวแรงแซ่บๆขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าท่านกำลังเดินทางขับขี่รถอยู่ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยลาไปพร้อมกับเสียงเพลงที่จะเปิดให้มือแรงเด้อไอซีไปกินข้าวน้ำเพิ่นว่าซั่นปิดท้ายเสียงเพลงนี้โคศกพร้อมด้วยทีมงานในสร้างควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของห้องเจ้าแขวงเจ้อเจียงจีนคณะนำกระทรวงการต่างประเทศห่วมอวยพรวันชาติเวียดนามครบ81ปีการจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตาแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากที่จะต้องได้แก้ไขเวียดนามส่งออกคอมพิวเตอร์และเครื่องอะไรบรรลุ100ตื้อดอลลาร์มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาอาเซียนเติบโตหลายกว่า20กว่าส่วนห้อยต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสโอลมตอกล่องประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบดลมานีทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลว่าปัจจุบันอยู่ในระยะที่พวกเฮาสืบต่อนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามการประเมินขององค์การ

0: สหประชาชาติ3ครั้งผ่านมานับแต่ปี2018 2021และ2024เห็นว่าประเทศลาวสามารถบรรลุได้3ตัว4บัตรในการหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาซึ่งมีเป้าหมายจะประกาศลาวหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปีนี้และจะสืบต่อปฏิบัติระยะข้ามผ่านฮอดปี2029
1: ตามการประเมินของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติใน3ครั้งผ่านมา2018 2021 2024เกณฑ์ว่าสปป.ลาวของเฮานี่สามารถบรรลุได้3ตัวสิบัตรในการลดพ้นจากประเทศโดยคณะซึ่งนี่คาดหมายว่าจะประกาศสปป.ลาวของเฮาในท้ายปี2026นี้และจะสืบต่อปฏิบัติระยะข้ามผ่านฮอด2029เพราะว่าการลดพ้นจากสถานภาพโดยคณะนี้มันก็มีด่านต่างหน้าและอันที่เขาเคยได้รับผ่านมาอาจจะสูญเสียไปเป็นต้นแม้นสำหรับประเทศพัฒนาเป็นจะได้สิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าที่บ่แม่นอาวุธหรือว่าสิ่งต้องห้ามนั่นแหละให้บรรดาประเทศที่เขาเจ้ากำลังพัฒนาและพัฒนาได้ตอนนี้พวกเขาผ่านมานี่ได้สิทธิพิเศษแต่พวกเขาปฏิบัติบ่ได้หลายปานใด
0: ท่านสนใจสีพันดอนในฮู้ตื่มว่าองค์การสหประชาชาติและบรรดาคู่หัวมือด้านการพัฒนาต่างๆเป็นต้นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียองค์การการเงินสากลและ IMF และองค์การจัดตั้งสากลต่างๆจะให้ทุนช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศด้อยพัฒนานับทั้งการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำการสำระสาสางระยะยาวและการช่วยเหลือล่าแต่เมื่อลาวหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วแน่นอนการช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะลดลง
2: วันที่28สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายเสริมไซกุมาสิทธิ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายซู่เหวินกวางคณะประจำพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงเจือเจียงจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายเสริมไซกุมาสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายซู่เหวินกวางพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเอาใจใส่เป็นอย่างสูงในการพันขยายผลของการเยี่ยมยามรัฐกิจยูจีนของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้และการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้มีขึ้นในท่ามกลางที่2ประเทศลาวและจีนกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสรองสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวสหายเสริมไซกุมาสิทธิ์ได้ต่างหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนโดยเฉพาะแขวงเจ้อเจียงต่อการสนับสนุนและหัวมือช่วยเหลือลาวหลายด้านในระยะผ่านมาสหายเสริมไซกุมาสิทธิ์ยังได้ฝากคำยื้อยามถามข้าวอันอบอุ่นไปยังการนำพรรคลาดแขวงเจ้อเจียงทุกทวนหน้าและแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ได้กลายเป็นขีดหมายใหม่เพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและแขวงเจ้อเจียงพิเศษสหายเสริมไซกุมาสิทธิ์ยังได้ให้ทิศซี่น้ำเกี่ยวกับการจะตั้งพันธุ์ขยายคำเห็นที่เป็นเอกภาพของสองเลขาธิการใหญ่โดยเฉพาะการเสนอสร้างตั้งกลไกประสานงานระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงเพื่อสุขยุ่งบรรดาแผนการหัวมือให้เป็นรูปธรรมโดยไวสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในเวียกงานเก็บกู้ระเบิดที่ยังบ่ทันแตกและอื่นๆสหายซู่เหวินกวางได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลของประชุมแลกเปลี่ยนการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างลาวและแขวงเจ้อเจียงซึ่งกลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อทางแห่งบ่มซ่อนด้านการหัวมือของทั้งสองฝ่ายทั้งเป็นการเปิดกว้างให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนซอกหาสองทางการหัวมือใหม่ๆและสร้างบาดก้าวบุกทะลุให้แก่การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของลาวและแขวงเจ้อเจียงให้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้แสดงความยินดีและยืนยันความหมายมั่นในการสืบต่อหัดแน่นการพัฒนาหัวมือและประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งพันธุ์ขยายคำเห็นที่เป็นเอกภาพโครงการน้ำสูงสุดของสองประเทศให้มีความลึกซึ้งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้า
0: ในโอกาสวันซาสาธาและนารัสังคมนิยมเวียดนามวันที่2กันยาคมฮอบ81ปีในตอนเช้าวันที่18สิงหาคมนี้คณะน้ำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนำโดยสหายบัวคงนามวงศ์รัฐมนตรีห หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้นำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสหายบัวคงนำมาวงได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำและพนักงานรัฐกรทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรใส่อันประเสริฐแด่สหายเหวียนมิงเติมและพันสหายไปยังการนำผักหลัดและประชาชนเวียดนามเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและสืบต่อหัวมือเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์ลาวเวียดนามให้นับมือเลือกเซิงแน่นแฟนและยืนยงตลอดไปพร้อมกันนั้นสหายได้เน้นย้ำจะสืบต่อประสานงานพัวพันหัวมือและประกอบส่วนอย่างสุดความสามารถเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเสื้ออันดีงามมาแต่โดนนานแล้วนั่นให้นับมือแน่นแฟนแตกดอกออกผลและเจริญงอกงามบ่หยุดยั้งสหายเวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจขณะนำหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและหวมอวยพรเนื่องในวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อมูลเสื้อการพัวพันหัวมืออันดีงามระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาการเข้าอวยพรครั้งนี้แสดงถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวลาวเวียดนามอย่างแท้จริงโดยจะสืบต่อเพิ่มพูนคุณสร้างมูลเสื้ออันดีงามให้นับมือเลือกเซิงกว้างขวางและมั่นคงตลอดไป
2: วันที่27สิงหาคมนี้สหายอนุภาพวงศ์หนองแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมอวยพรสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ส่งกันยาคุ้มครอบ81ปีที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สหายอนุภาพวงศ์นอแก้วได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศลาวแสดงความสมเสยและอวยพรสหายเหวียนมิงเติมพร้อมด้วยพนักงานสถานทูตทุกสหายและผ่านสหายเอกอัครราชทูตไปยังคณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศก็คือการนำพักรัฐเวียดนามและประชาชนเวียดนามไอ้น้องแสดงความสมเสยที่เห็นว่าภายใต้การนำพาอันสลัดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตลอดระยะ8ทศวรรษกว่าผ่านมาเวียดนามสามารถยัดได้ผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในหลายด้านโดยเฉพาะในระยะ40ปีแห่งการดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่สามารถยัดได้ไซสนะตลอดมาและสามารถรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองได้อย่างหนักแน่นพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าสหายเวียดนามจะสืบต่อได้รับผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าโดยเฉพาะการจะตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนเวียดนามมีความหังมีประเทศชาติเข้มแข็งประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลสหายอนุภาพวงศ์นอแก้วยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่คะแนนการต่างประเทศเวียดนามยานมาได้ตลอดระยะ81ปีผ่านมาซึ่งเป็นคะแนนการนำหน้าพาทางที่เข้มแข็งและมีการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องในแต่ละระยะเฮ็ดให้บทบาทสื่อเสียงและอิทธิพลของเวียดนามนับมือนับสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามให้ขยายตัวและพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งนอกจากนี้สหายยังได้ตีราคาสูงต่อการช่วยเหลืออย่างทันการและมีคุณค่าของเวียดนามให้แก่ลาวในระยะผ่านมาบ่ว่าในสมัยโตสุกู้ชาติก็คือระยะการสร้างชาและพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อการร่วมมือและประกอบส่วนอันสำคัญของสถานทูตเวียดนามในการปิดขั้วต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในระยะผ่านมาเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเยี่ยมยามการพัวพันร่วมมือส่งไฟระหว่างลาวเวียดนามก็คือการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของส่งการนำได้หับผลสำเร็จอย่างจบงามรวมทั้งการประกอบส่วนสุกยู่ให้หลายโครงการหัวมือสองฝ่ายมีความคืบหน้าเป็นเก้าๆหลายโครงการได้เหตุสำเร็จและเปิดนำไส้อย่างมีประสิทธิผลเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำอวยพรอันประเสริฐคำสมเสยและคำเว้าอันจบงามของสหายอนุภาพวงศ์หนองแก้วและคณะจากกระทรวงการต่างประเทศลาวที่มาอวยพรในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าสถานทูตก็คือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะสืบต่อรักษามูลเสื้อการพัวพันอันสนิทแน่น กับกระทรวงการต่างประเทศลาวเพื่อร่วมกันจัดตั้งแผนขยายบรรดาเวียกงานที่คันถึงได้ตกลงร่วมกันแล้วนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาว
0: การจัดสรรงบประมาณให้เวียกงานตัดแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทานสุริวัฒน์สุวรรณจูมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตัดแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตัดแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตัดแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตัดแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนหลาย
3: ต้องการเงินเขาก็เลยมีการค้นคว้าสำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640ตัดแสงในทั่วประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตึกหรือว่าเฉลี่ยแสงละ91ล้านกีต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วและก็ข้อมูลการก็ได้กำหนดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลข34313ตงส่วนตัวสกอร์ก็ได้มีการคิดไล่จากค่าเฉลี่ยรายจ่ายบริหารอยู่ขั้นท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าพลังงานในตัวนี้ในตัวฐานการกำหนดนี้แม้นเป็นพื้นฐานสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันส่วนในตัวหน้านั้นถ้าเรามีการควบคุมหรือเรามีการทำงานตัวด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการเงินมีการสมดุลกับเกือบทั่วกำหนดเกือบจะสั่งประมาณในความเหมาะสมคือสิ่งการจะตั้งปฏิบัติการมาในระดับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจะตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะนั้นกระทรวงการเงินในการติดตามสุดยุ่งเป็นให้การจัดสรรแผนและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ถึงในประการเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกระเทียมนั้นประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของกองรักพื้นฐานภาพแล้วการในปีเริ่มต้นนี้จะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เพื่อทับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตู้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างของตัว
0: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองรายหับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคว้ามอบหมายให้ตะแซงเป็นผู้จัดเก็บรายหับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสั่งรวมจำนวนอาสาสมัครซวยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งค้นคว้ากำหนดเวียกงานการเงินขั้นตะแสง
2: ระหว่างวันที่26หาสเจ็ดสิงหานี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดารณีพรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของหรือแอกแมกครั้งที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศคู่ร่วมพัฒนาเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้แสดงความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว CLV CLMV ECMEC ในซุ้มปีผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันรับรองเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญคือรับรองเอาผลกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และรับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์นาทีการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามรับรองเอาแถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1ครั้งวันที่26สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนาม2026-2028แผนปฏิบัติงานการร่วมมือเอ็กเม็ก2026-2028ท่านแห่งการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ครั้งวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม2026-2028เพื่อพันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้ กองประชุมได้มอบหมายให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานโฆษณาการตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมจอดการหันท่องเที่ยวทางด้านดิจิทัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาครัฐเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในใส่เหตุให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงโดยเฉพาะการพัฒนาขยายแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยว2026-2028ให้มีโครงการที่เห็นผลไวสะท้อนถึงการร่วมมืออย่างตั้งหน้าให้กลายเป็นจุดหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้นกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในไซเฮดให้การท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุขยุกสนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิทัลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นสำหรับลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวศก 2026-2030 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ACMEC ระยะปี 2026-2028 อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการเสื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวชีวนานาพันธ์และการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุขยู่ให้เสื่อมโยงและการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีแสดงติดจอดกับลาวเคียงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลแม้นเป็นหนึ่งในเวียกงานบุริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยหรือสมาร์ททัวริมส์เพื่อบรรลุตัวเลขคาดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้สะสองล้านคนนับแต่นี้ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8ขอบการร่วมมือ ACMEC ครั้งที่7และกิจกรรมปิ่นอ้อมได้จัดขึ้นในระยะจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปิ่นอ้อมเพื่อเสริมโยงเสริมจอดกับตลาดท่องเที่ยวภาคพื้นและสากล
0: วันที่7สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่สันติบาลและกองบัญชาการป้องกันที่ตั้งได้เข้ามางกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์อยู่จุดโฮงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงบ้านดงโพซีและโฮงแฮมปานีบ้านดงคำสร้างทั้ง2จุดแม่นขึ้นกับเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงจุดที่1โฮงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้62คนยิง10คนรวมมี3สัญชาติคือจีน44คนเวียดนาม12คนยิง7คนไทย6คนยิง3คนสามารถยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้98เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก24เครื่องโทรศัพท์มือถือ302เครื่อง iPad 45เครื่องซิมโทรศัพท์60ซิมส่วนจุดที่2โยงแฮมป่านี้สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้6คนมี2สัญชาติคือจีน5คนไทย1คนยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปรตัวการและพักพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบใจประชาชนพลเมืองดีที่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวและหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกทั่วหน้าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายให้รีบฮ้อนแจ้งตัวเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งเข้าไปเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจและแจ้งเข้าสายด่วนหมายเลข1533ได้ตลอดเวลา
2: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและต้านการซ่อนลาดบังหลวงอยู่แล้วเป็นโครงการหนึ่งที่นอนอยู่ใน3แผนงานขององค์การออกฟาร์มคือแ ผนงานพัฒนาสังคมเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาและด้านการซอลาดบางหลวงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นท่านทัศพลบุษลิงผู้อำนวยการองค์การออกซ์ฟาร์มประจำลาวให้ฮู้ว่าโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและด้านการซอลาดบางหลวงเพื่อประกอบส่วนบรรลุแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโครงการนี้จะได้สุ่มใส่ปลูกจิตสำนึกจัดฝึกอบรมสร้างความอาจสามารถให้พนักงานวิชาการคันต่างๆทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับประเทศใกล้เคียงและเวียกงานอื่น
4: ๆเพื่อประกอบส่วนให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโครงการนี้จะได้สุ่มใส่ลงลึกเวียกงานด้านการปลูกจิตสำนึกจัดฝึกอบรมสร้างความอาจสมัครให้แก่พนักงานวิชาการคันต่างๆทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมการประสานงานการร่วมมือกับหลายฝ่ายเป็นต้นแม่นสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงการศึกษาคนขวาและประกอบส่วนปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมและการปรับปรุงนิติกรรมกฎหมายเกี่ยวกับการสกัดกั้นและการต้านการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงกันที่เฝ้าฮู้กันแล้วว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่กดนวงทวงดึงการพัฒนาประเทศชาติปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในหลายๆแขนงการในขอบเขตทั่วประเทศสนันการสลาดบางหลวงการสร้างความสามารถของหน่วยงานต่างการสกัดกันการสลาดบางหลวงและหน่วยงานที่แก้ของให้มีความสนิทสนานสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเหตุให้การลดพรและแก้ไขปัญหาการสลาดบางหลวงที่มีผลกระทบต่อประชาชนเราผู้ทุกอย่างและโดยโอกาสที่จำกัดเขาจะเข้าถึงการบริการที่จำเป็นและกำจัดโอกาสการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นวงจรแห่งความทุกข์ยากและความเดือดร้อนฉะนั้นแล้วโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมพันธุ์ขยายการปฏิบัติยุทธศาสตร์ต่างการสลัดบังรวงกฎหมายและให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่างการสลัดบังรวงของสาประศาสตร์
2: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเวียกงานกวดกาและด้านการโซลัดบังหลวงอยู่ลาวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพเอียรปและองค์การออกซ์ฟาร์มโดยเริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่เมื่อได้รับอนุมัติจนฮอดวันที่31ธันวาคมปี2018กวมเอา2แขวงและนครหลวงคือเมืองไสเศรษฐาไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงพะบางเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเมืองไสยบุรีและเมืองปากลายแขวงไสยบุรีเมื่อบุรุษมณีแขวงอัตปือจัดพิธีประดับเหรียญกาลนึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่หอประชุมใหญ่ของแขวงมีท่านธนูไสบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านพรไสไก่สอนเสนาหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านนางไกลละครสนทราห้องหัวหน้าแขนงคุ้มครองพนักงานรัฐกรได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญกาลนึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประธานประเทศได้ออกรัฐดำรัสประดับเหรียญกาลนึกให้พนักงานรัฐกรประจำการและพนักงานบำนาญ นักธุรกิจผู้ประกอบการของแข็งอัตปือทั้งหมดจำนวน 5,744 ท่านยิ่ง 1,660 ท่านในนี้พนักงานรัฐกรประจำการจำนวน 4,003 ทานยิ่ง 1,141 ทานพนักงานบำนาญจำนวน 818 ทานยิ่ง 265 ทานนักธุรกิจผู้ประกอบการจำนวน 913 ทานยิ่ง 254 ทานในนี้ได้ประดับเหรียญกาลนึกให้พนักงานรัฐกรแผนกโยธาธิการและขนส่งแข็งอัตปือพนักงานบำนาญนักธุรกิจผู้ประกอบการให้ผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาจำนวน87ทานยิ่งเศร้าทานให้เกียรติตั้งหน้ารัฐบาลในการประดับเหรียญกาลนึก50ปีในครั้งนี้โดยแมนทานธนุไสบรรสฤทธิ์ประธานคณะกรรมการปกครองแข็งอัตปือขึ้นประดับเหรียญพนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญ นักธุรกิจผู้ประกอบการอย่างสมเกียรติ
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบุรุษมณีการส่งออกสินค้าของเวียดนามได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นปีนี้มาฮอดปัจจุบันเฮ็ดให้การส่งออกสินค้าของเวียดนาม8เดือนปีนี้บรรลุ374ตื้อดอลลาร์ เท่ากับเกือบ 80% ของวงเงินการส่งออกสินค้าทั้งหมดในปี2025ในนั้นมีบางหมวดสินค้าได้ลื่นกายตัวเลข100ตื้อดอลลาร์อิงตามตัวเลขจากกรมแผนการการเงินและคุ้มครองวิสาหกิจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามฮู้ว่าการส่งออกสินค้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นปีมาฮอดปัจจุบันโดยเฉพาะแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการผลิตได้บรรลุ324ตื้อกว่าดอลลาร์ความเอาไหลกว่า 86% ของยอดวงเงินส่งออกนำเข้าโดยเฉพาะหมวดสินค้าคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่บรรลุประมาณ100ตื้อกว่าดอลลาร
2: ์ตามข่าวจากสำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนเมื่อบ่ดมื้อนี้กระทรวงการค้ากัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้บรรลุ10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีการส่งออกสินค้าของกัมพูชาไปอาเซียนในระยะ7เดือนปีนี้บรรลุ3ตื้อ540ล้านดอลลาร์กว่าเอา 0.14% เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าบรรลุ8ตื้อ140ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า32%ในขณะเดียวกันการค้าระดับภาคพื้นกว่าเอาหลายกว่า25%ของปริมาณการค้าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชาโดยคู่ค่าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชารวมมีเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากสินค้าส่งออกของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกือบแล้วยังมีแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวสารเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างพลามันต้นทั่วเลียนและกล้วยที่กัมพูชาได้ส่งออกไปต่างประเทศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและอัมไพวันวอมทอนอ่าน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อ

0: ยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนผู้ก่อทำส่วนคือเอาไฟจุดมั่งบ่พอมือเมื่อมองทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเทียงเพลง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับทานเข้าสู่บรรยากาศรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์ทั้ง AM เวลา 10:00 น. 50:30 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ทับอิดในรายการนี้จะให้ทานไปฟังความหมายของฮี่12ของ14ประเพณีลาวฮีต12ของ14แม่นรูปแบบการดำรงชีวิตฮีตของประเพณีและกฎระเบียบทางสังคมที่ประชาชนลาวสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมคำว่าฮีต12ของ14ที่พวกเราได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นมักเว้าแต่หลายคนอาจจะยังบ่ทันรู้ความหมายที่แท้จริงของมันซึ่งความหมายฮีต12ของ14มีอยู่ว่าฮีตแปลว่าแบบอย่างหรือประเพณีที่เคยประพฤติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันทั้งภาษาเว้าและภาษาเขียนเพิ่นนิยมเว้าและเขียนคำว่าฮีตคงประเพณีหรือว่าจารีตนิยมรวมเข้ากันเป็นคำเดียวคำว่าขนบธรรมเนียมแปลเอาใจความแล้วก็แม่นประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมานั่นเองฮีตมาจากคำบาลีทิวาจะปิตะเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาฮีต12หมายถึงประเพณีพิธีกรรมหรือการเฮ็ดบุญประจำเดือนของประชาชนลาวประดาเผ่าภายใน12เดือนเพิ่นจะนับเอาตามเดือนลาวบ่แมนเดือนสากลเป็นต้นแมนเดือนเจียงจะมีพิธีเลี้ยงผีฟ้าผีแทนนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้าปริวาสกรรมเดือนนี้จะมีพิธีเฮ็ดบุญเข้าคูนลานหรือว่าบุญจินเจียงเผามงบุญงะบุญระบึกเผากึมุบุญกะเลอะเผากึมุทางภาคเหนือสำหรับบุญระบึกแม่นเผากึมุอยู่ทางภาคใต้เดือน3เพ็งเป็นบุญเข้าจีบุญมาคาบูซาบุญวัดภูจำปาสักเดือน4เฮ็ดบุญพระเวทหรือบุญมหาศาสตร์เดือน5เฮ็ดบุญปีใหม่ลาวหรือบุญกุฎสงกรานต์เดือน6เฮ็ดบุญวิสาขบูชาและบุญบั้งไฟเดือน7เฮ็ดบุญเบิกสำละบ้านและเลี้ยงปูตาหรือเกี่ยมเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเดือน8เฮ็ดบุญเข้าพรรษาเดือน9เฮ็ดบุญเข้าประดับดินเดือน10เฮ็ดบุญเข้าสลากเดือน11เฮ็ดบุญออกพรรษาเดือน12เฮ็ดบุญกฐินบุญธาตุหลวงว่าด้วยคอง14แม่นมีคือคอง14อย่างสำหรับคนทั่วไปและคอง14อย่างของพลาสาสำคัญทั่วไปแม่นหน้าทีของมดทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันเซนคู่ผัวเมียสาวบ้านครอบครัวเฮือนซานและวัดวาอาหามศาสนารายละเอียดดังนี้เมื่อพืชเข้ากล้ามากไม่เป็นห่วงมากไม่มาแล้วตนอย่าเฝ้ากินก่อนให้เอาไปทำบุญให้ทานแก่ทานผู้มีศีลกินก่อนแล้วตนจึงคอยกินภายลุนแต่ปัจจุบันบ่คอยปฏิบัติตามแล้วและอีกปัญหาหนึ่งก็แม่นยาโลภหลายตาสิงตาย่อยยาจ่ายเงินแดงยาแปลงเงินควังและยากาวคำหยาบซ่ากล้าแข่งใส่กันให้พร้อมกันเฮ็ดหัวตายและ กำแพงอ้อมหอบวัดวาอาหามและเฮือนแห่งตนด้วยการปุกหอบูชาเทวดาในซีแจเฮือนเมื่อจะขึ้นเฮือนให้สวยล่างตีนก่อนจึงค่อยขึ้นหาเมื่อถึงวันสิ้น7คำ8คำ14คำหรือ15คำให้สมมาก่อนเศร้าแม่ขี่ไฟแม่คันใดและประตูที่ตนอาศัยอยู่ถูกเศร้าคำวันคืน6เมื่อจะเข้านอนต้องให้เอาน้ำสวยล่างตีนผัวแห่งตนเสียก่อนแล้วจึงเข้านอนซึ่งปัจจุบันบ่นิยมใส่แล้วและอีกปัญหาต่อไปถึงวันสิ้นให้เอาดอกไม้ทูบเทียนสมมาผัวแห่งตนพ่อแม่เฒ่าแก่ลุงตาของตนถึงวันอุปโสถพระสงฆ์ขององค์ข้าเจ้าให้แต่งขันดอกไม้ทูบเทียนไปเคียนสั่งข้าเจ้าต่อไปก็แมนถึงวันสิ้นดับสิ้นเพลงมาให้นิมนต์พระสงฆ์มาสูตรมงคลเฮือนแล้วทำบุญใส่บาตรถวยทานสำหรับคองต่อไปก็แมนเมื่อพระสงฆ์มาบิณฑบาตนั่นอย่าให้เพิ่นคอยท่าเวลาใส่บาตรก็อย่าให้ศูนย์บาทศูนย์ภิกขุสงฆ์สามเณรและยามใส่บาทนั่นอย่าได้ใส่เกิบกังคันห่มบ่เอาผ้าปกหัวบ่อุ้มลูกหลานและถือศาสตร์ตะวุฒต่างๆของต่อไปเมื่อภิกขุสงฆ์เข้าปริตวาสกรรมสำละเนื้อตัวแล้วเวลาออกปริวาสกรรมให้มีขันดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องอัฐปริคานไปถวยและนอกจากนั้นเมื่อภิกขุสังฆเจ้ากายมาให้นั่งลงย่อมือไหว้ก่อนแล้วจึงคอยเจรจาอย่าเหยียบเงาเจ้าภิกขุสามเณรอย่าเอาอาหารเงินของตนกินแล้วไปทานให้สังฆเจ้าและอย่าเอาไหว้คอยให้ผัวกินอย่าเสพกรรมคุณในวันสิ้นวันเข้าวัดสาวันออกวัดสาและวันมหาสงกรานต์ทั้งหมดเหล่านั้นแม่นฮีด12ของ14ที่คนลาวเฮานับถือมาแต่ดึกดำบรรพ์จนฮอดปัจจุบันได้เคารพนับถือและปฏิบัติให้ถือกับฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติตลอดมาอันนั้นก็แมนความหมายของฮีด12ของ14ประเพณีลาว

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
2: เอกลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงส่วนหลายประดิษฐ์มาจากไม้ประเภทต่างๆในธรรมชาติเพื่อมาดัดแปลงเสริมรูปหางให้งดงามตามความเหมาะสมและเอกลักษณ์รวมของดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเช่นเป่าแคนเป่าปีเป่าเตินสีซอและอื่นๆล้วนแต่เป่าไปตามเนื้อความที่ค่ายคือบทกลอนขับของเขาเจ้าวิธีการสืบทอดในการเป่าหรือลิ่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงแม่นเขาเจ้าบ่มีโรงเรียนใดจะมาซิดสอนแต่เขาเจ้าถ่ายทอดให้กันด้วยวิธีปะให้พวกเด็กน้อยได้แอบฟังแอบเป่าเหียนหูเนื้อความและทำนองเป่าใบไม้เป่าปีและอื่นไปตามชีวิตแบบชนบทที่ติดพันกับธรรมชาติผู้ผ่าป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลและเขียวสดงดงามเสียงสักส่วนอวนใจให้ผู้คนเอื้อเอาอารมณ์จิตคิดอยากขับอยากลำและก้าวขึ้นถึงขั้นใส่ใบไม้มาเป่าใส่ปีและอื่นมาเป่าเพื่อแสดงอารมณ์อันสุดซึ้งของตนเพื่อนคนใดคนหนึ่งและการมวลซึนลื่นเลิงต่างๆเขาเจ้าเฮียนฟังและเฮียนเป่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาแต่วัยเด็กจนใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วนำใส่การขับลำการเสพดนตรีพื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองโดยกงคือการซอกหูทำความเข้าใจในความหักและส่งอารมณ์หักต่อกันด้วยเสียงดนตรีอันสุดซึ้งจนถึงขั้นตกลงหักกันและเอากันเป็นผัวแก้วเมียทิพย์ส่วนลูกเต้าของเขาเจ้าก็ได้สืบทอดการเฮียนดนตรีพื้นเมืองตามแบบของพ่อแม่และพ่อแม่ก็ต้องการอยากให้ลูกเต้าของตนเองเป็นผู้มีความโดดเด่นด้านนี้เขาเจ้าได้เอาใจใส่สุขยู่ในการเฮียนฮู้ของลูกเป็นต้นในช่วงปี1950คืนหลังสาวหนุ่มมงเกือบทุกคนฮู้เป่าแคนจึงกลายเป็นผู้ที่มีพื้นฐานฮู้หีนฮู้คองและฮู้ศิลปะยอดนิยมของตนทั้งสามารถแสดงอารมณ์หักสามารถแสดงศิลปะอันจบงามจากการแสดงเต้นแคนพาให้มีคูหักผู้ใดหากบ่ฮู้ใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นพบความยุ่งยากในการหาเอาคูหักพวกชายหนุ่มที่ฮู้เป่าแคนและได้แต่งงานไปแล้วนั้นแม่นได้สืบต่อนำใส่ความฮู้ความสามารถของตนเข้าในพิธีทางฮีตของประเพณีเพื่อรับใส่สังคมของเขาเจ้าและสืบต่อถ่ายทอดแก่พวกคนหุ่นหลังต่อไปเพราะฉะนั้นบุญกินเจียงงานดองและงานประเพณีอื่นๆของเผ่ามงจึงได้กลายเป็นวิธีแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบมหาชนซึ่งมันได้แสดงออกให้เห็นถึงน้ำใสใจจริงระหว่างคนต่อคนหรือหลายคนอันเหตุให้ดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าดังก้องกลางวานที่เป็นการสรรเสริญชีวิตจิตใจและการออกแห่งงานอยู่เขตผู้โดยจนเท่าทุกวันนี้ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนดนตรีแบบพื้นเมืองที่ควรมีการปกปักรักษาและพร้อมกันเสริมขยายไว้โดยบ่ได้มีการลงทุนอย่างไรแต่ได้รับมากผลอันดีงามนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาและได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆบ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมแม้นได้ขยายตัวอย่างรอบด้านแล้วบรรดาพี่น้องเผ่ามงก็เริ่มลงมือดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่กับชนเผ่าอื่นๆอย่างหลวงหลายต้องการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ ผ้าคายและการบริการด้านอื่นๆคือกับเผ่าลาวทั่วๆไปแต่ทางด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าก็ยังได้สืบทอดและแสดงในงานสำคัญต่างๆของเขาเจ้าและถ้าหากพวกเขามีการสุกยูส่งเสริมเติมยังเป็นระบบต่อเนื่องและมีการซีนำทางด้านวิชาการดนตรีพื้นเมืองเสื่อมมั่นว่าดนตรีพี่น้องเผ่ามงก็จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับใหม่อย่างแน่นอน

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้กะจังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซ่านบ้านซองกะแตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: การทําเรียนคือแสงเทียนเหนี่ยงทางก้าวสู่อนาคตความอดทนภาคเพียรเป็นบ่เกิดแห่งความสําเร็จสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจําทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM และระบบ FM 103.7แม่กาเฮิร์ตนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้ว่ารายการขับลําท้องถิ่นกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็เป็นนําเสนอข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลํามานําเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจําเมื่อบ่ถึงวันเวลานี้กระหมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนแม่ค้าชาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของภัยมันด้วยความวิสอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นให้สําเร็จผลไปด้วยดีโดยเฉพาะก็แม่นักเรียนนักศึกษาของพวกเฮาท่านผู้ฟังอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วอาทิตย์หน้าก็เริ่มต้นเข้าสู่ศุกร์เรียนใหม่2026-2027แล้วมาฮอดปัจจุบันนี้นักเรียนนักศึกษาของพวกเฮาโดยเฉพาะก็แม่นักเรียนสายสามัญก็ได้มีการเตรียมความพร้อมปื้มตำราเรียนเครื่องนุ่งห่มสําคัญนั้นพวกเฮาก็จงเตรียมจิตใจนั่นล่ะเพื่อให้การทําเรียนของศุกร์เรียนนี้ประสบผลสําเร็จน้องๆนักเรียนของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่หมุนใส่จะเป็นปึ้มตำราที่เอื้อยอายเรียนมาก่อนหรือว่าเครื่องนุ่งห่มสิ่งใดที่พอใส่ได้พวกเขาก็จงหมุนใส่เพราะว่าค่าของชีพสูงขึ้นในเวลาลูกเต้าเข้าโรงเรียนจังซี่ลูกหลายคนเนาะการใส่ใจก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นลูกหลานของพวกเขาก็จงเอาใจใส่ฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มหน่อยที่จะพัฒนาต่อไปฉะนั้นรายการขับลําท้องถิ่นมื้อนี้จะนําเสนอการแก้เกียมไข้สุขเฮียนใหม่สุขศึกษา2026-2027มีการแก้เกียมขึ้นใดแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นตอนนี้ฟังเสียงขับเสียงลําจากรายการซะก่อน

กีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นอย่างดอกนะยุงมากระทบมันสั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังระยะนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮากำลังเอาใจใส่บ่ระบาดรักษาเข้านาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้าก็เขียวงามอุ่นทุ่มแล้วบางท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจะเป็นไร่นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงถนนหนทางพื้นฐานของล่างต่างๆก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีก่อนท่านจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้สภาพเส้นทางบางเส้นทางก็ได้รับผลกระทบนำเสาเจือนถนนหนทางขาดหลายเส้นย้อนมีผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเตรียมความพร้อมและเอาใจใส่ช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใส่สอยที่จำเป็นต่างๆพวกเขาก็จงพร้อมกันช่วยเหลือบีแบ่งน้ำใจพ่อแม่ประชาชนโดยสปกแมนโรงเรียนหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นในการกาเกียมไข้สกเหียนใหม่นี้พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงมีการกาเกียมความพร้อมจะให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงการกาเกียมเข้าสุขเหียนใหม่สุขศึกษา2026-2027มาฮอดปัจจุบันนี้ได้มีการกาเกียมคือใดๆรายละเอียดโนรีจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟัง
4: ถ้าจะเว้าเรื่องโรงเรียนนอกก็คือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติและยังบ่พออีกเท่าใดวันการเปิดสุขเฮียนใหม่ประจำสุขศึกษา2026หา2027ก็จะหมุนเวียนมาฮอดมาถึงตามการเวลาโดยปกติแล้วเมื่อฮอดวันที่1กันยาของทุกๆปีก็จะเห็นลูกหลานนักเฮียนนักศึกษาพากันนุ่งเครื่องแบบสีขาวส้มและสิ้นสีดำสีฟ้าแก่ใส่เกือบสีขาวพากันลังไหลเข้าไปสู่โรงเรียนด้วยความจดจ่อตั้งหน้ามวลซืนและภาคภูมิใจกับวันเปิดสุขเฮียนใหม่ซึ่งในมือเปิดสุขเฮียนใหม่นี่เองท่านผู้ฟังมันก็เปรียบเหมือนปางบุญใหญ่สำหรับลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนักเฮียนนักศึกษาที่ได้รอคอยมานับตั้งแต่มือภาคประจำสุขเฮียนของปีผ่านมานั่นก็คือสุขปี2025-2026และสำหรับปีนี้ก่อนฮอดมือเปิดสุขเฮียนใหม่เมืองบดุลมานี่อยู่นครหลวงจันทน์ทางกระทรวงศึกษาธิการและบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริการขายปึ้มภาพตำราเฮียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฮียนการสอนของครูอาจารย์และนักเฮียนนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมและอำนวยความสะดวกทั้งตอบสนองให้กับความเฮียนห้องต้องการในการค้นคว้าหำเฮียนให้ได้รับมากผลในสุขเฮียนใหม่นี้ที่จะมาถึงนอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปกครองเด็กน้อยก็ได้ห่างหากาเกียมซื้อเครื่องแบบซื้อปื้มตำราเฮียนและอุปกรณ์การเฮียนให้กับลูกหลานของตนเองเพื่อเกี่ยมพร้อมเข้าสู่สุขเฮียนใหม่ด้วยความสมซื่นยินดีส่วนการจะตั้งโดยเฉพาะกระแมนผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์บ่ว่าภาครัฐและเอก สนต่างก็เกี่ยมพร้อมซ่อมแปลงโต๊ะตั้งอาคารเฮียนบอนทีมันเปเพสุดโสมนับทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุอุปกรณ์การเฮียนการสอนเพื่อให้สุขเฮียนใหม่ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าโรงเฮียนคือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติซึ่งภาคและรัฐบาลเฮาย้ำได้ก็ได้เอาใจใส่และถือเอาเวียกงานการศึกษานี่ไปก่อนบัดก้าวหนึ่งต่อกับคำว่านี้มันบ่เพียงแต่เป็นนามธรรมเพิ่นยังทุ่มเทงบประมาณลงทุนลงหอนเพื่อขยายตานางการศึกษานับแต่ขั้นศูนย์กลางลงไปฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างพื้นฐานโครงสร้างอันได้แก่สถาบันการศึกษานับแต่โรงเฮียนเลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเฮียนประถมมัธยมก้าวขึ้นไปฮอดโรงเฮียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทางภาครัฐและเอกชนให้ทั่วถึงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันสถาบันการศึกษาแต่ละขั้นแต่ละชั้นเฮียนนับแต่ตัวเมืองถึงชนบทก็ได้ก้าวสู่คุณภาพใหม่เทื่อละก้าวอันที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาคและรัฐบาลเฮาได้เปิดกว้างและขยายสถาบันการศึกษาภาคเอกชนทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างกว้างขวางจากความเอาใจใส่ดังกล่าวมีหลายสถาบันการศึกษาได้ก้าวสู่มาตรฐานสากลสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่เก่งมีคุณภาพเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลได้เพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าโรงเรียนคือสถาบันสร้างคนหรือเว้าอีกอย่างหนึ่งก็แมนแรงล่อหลอมเพาะพันคนให้มีปัญญาความรู้ในยุคปัจจุบันการศึกษากลายเป็นขอกุญแจในการพัฒนาคนให้เป็นทุนฮอนอันประเสริฐของชาติคนเฮาเมื่อเกิดมาพากันเติบใหญ่ย้อนพ่อแม่เลี้ยงมดแกงลายหม้อมดข้าวลายติบพอถึงอายุเกษียณก็ต้องไปอยู่ใต้สายค้าสถาบันการศึกษาพอโรงเรียนคือแรงพอพันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติสร้างคนเพื่อสร้างชาติมีคนสลาดจึงพาชาติเจริญเอาการอีกบ่พอเท่าใดมือท่านผู้ฟังก็จะเป็นมือไขสุขเฮียนใหม่สำหรับสุขศึกษา2026-2027

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
3: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
4: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ําใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังเสียงขับเสียงลําจากรายการผ่านไปแล้วมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เด้วันพักวันพรของพนักงานทหารตํารวจเฮาก็ใช้เวลาพักนี้ซุ่มแซวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าอนามัยเฮือนสานบ้านซองของพวกเฮาฉะนั้นก็จงมุ่นใส่วันเวลาให้เป็นประโยชน์ลูกหลานของพวกเฮาก็อยู่ในระยะกะเกียมเข้าสู่สุขเหียนใหม่แล้วก็จงมีการเกียมความพร้อมจะเป็นปื้มตำราเฮียนเครื่องนุ่งห่มจิตใจนั่นล่ะเป็นสิ่งสำคัญก็จงเกียมความพร้อมเพื่อให้การศึกษาหำเหียนนั้นสำเร็จผลไปด้วยดีผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จงเอาใจใส่ติดตามลูกหลานของพวกเฮาเพราะว่าปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ก็มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังปัญหาสิ่งย่อท้อต่างๆจะเป็นปัญหายาเสพติดบ่หรือการลิ้นกินฟุ่มเฟือยต่างๆจังซี่ก็จงช่วยกันเพื่อให้สังคมเฮามีความสงบสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาอบรมลูกเต้าและองค์การจัดตั้งต่างๆก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยกันเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิที่มากับภัยน้ําท่วมก็มีหลายพยาธิโดยเฉพาะกับแมนการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี่แหละยุงเท่านั้นเป็นพานำเสื้อมาสู่คนเฮาก็จงช่วยกันทําลายหนอนน้ํายุงลายกระโปะกระปองห่างดินอย่างติรถเก่าสําคัญนั้นก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขบังออกให้ปรากฏผลเป็นจริงถ้าว่าสงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของคนเฮาในครอบครัวและตัวท่านเองมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮามีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารร่วมรายการกับลําท้องถิ่นหรือว่าท่านอยากโฆษณาสินค้าของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์555-2697-3665-9923ทางทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยินดีให้การร่วมมือและโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบที่3ปี2026
1: กองประชุมครั้งที่19ของคณะซีนำการหัวเมินระหว่างกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคม2566ที่นครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกองประชุมดังกล่าวโดยการเป็นประธานร่วมของสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามและสหายโงวันตวนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองเวียดนามลาวโดยมีคณะผู้แทนจากทั้ง2ประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายผลสำเร็จการหัวเมืองในระยะ2025-2025โดยเน้นหนักใส่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การหัวเมือง2026-2030ที่ได้ลงนามแลกเปลี่ยนกันในเดือนมิถุนายน2026ผ่านมาในนี้กระทรวงการเงินเวียดนามได้ยืนยันคำมั่นสัญญาในการให้การสนับสนุนหอบด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการคุ้มครองการเงินให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับที่ทั้งการหัวเมืองในแผนการประจำปี2026ได้สุ่มใส่4ของเขตเวียกงานเพื่อให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและแบ่งปันบทเรียนระหว่างพนักงานรัฐกรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือวีซ่าเฉพาะและการสุกโยกการหัวมือระหว่างแขนงการเงินท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการปี2027เพื่อกักเกียมเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญคือครบรอบ65ปีวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสัญญามิตรภาพและการหัวเมืองแล้วเวียดนามในตอนไทยสหายห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวต่อกองประชุมก็คือรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเซียวซานวิชาการและถืนฮอนอย่างเสมอต้นเสมอไปซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างมหาศาลเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของ2ประเทศลาวเวียดนามให้เจริญยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่26-27สิงหาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดัลลนีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของหรือแอกแม็กครั้งที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศกลุ่มร่วมพัฒนาเข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความเพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานร่วมมือด้านการท่องเที่ยว CLV CLMV แอกแม็กในซุ้มปีผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันหับพองเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญคือหับพองผลกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และหับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์หน้าที่ การร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามรับฟังแถลงการณ์กองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1วันที่26สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามศก 2026-2028 แถลงการณ์ของกองประชุมรัฐมนตรีแอคแมคครั้งที่7วันที่27สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานการร่วมมือแอคแมคศก 2026-2028 แถลงการณ์กองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ในวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามศก 2026-2028 เพื่อเป็นการจัดตั้งผันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานการโฆษณาตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมโจทย์หันการท่องเที่ยวทางด้านดิจิตอลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในสาเหตุให้การท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุกยู่สนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิตอลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวนับแต่ปี2026-2030ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ECMAC ในระยะปี2026-2028อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและการเสื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวชีวนานาพันธุ์การท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุกยู่ให้เสื่อมโยงรายการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนติดจดกับลาวเกี่ยงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลก็เป็นหนึ่งในเวียกบุริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยแน่ใส่บรรลุตัวเลขคาดหมายต้นหับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านคนแต่นี่ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว CLV ครั้งที่1 CLMV ครั้งที่8และขอบการร่วมมือ ECMAC ครั้งที่7และกิจกรรมปินอ้อมได้จัดขึ้นในระยะงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปินอ้อมเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับตลาดการท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมของประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะครบฮู้เรื่องอาเซียน

0: ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD COP 17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคม2566กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคีบรรดาลัดภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวนมแม่หญิงส่วนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และสาวกสิกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเล็งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งรักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการหัวมือให้เพียงพอกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัดภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายได้ยกให้เห็นซึ่งได้ยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยกงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำลายหับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของรองรัฐมนตรีได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของที่ดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคม2566ได้มีกล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นรากฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุริมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมเรียกร้องให้มีแหล่งทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมดังกล่าวท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมงกลได้ถือโอกาสพบปะทวีภาคีกับท่านจัมโบเซเรนทูเมอร์อูยาหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารกสิกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกเลียเพื่อทบทวนการหัวมือที่มีอยู่และปรึกษาหารือทิศทางหัวมือในต่อหน้าด้านกสิกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินและการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันท่านไซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะทวีภาคีกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพัวพันอันใกล้ชิดและการหัวมือที่มีมายาวนานในแขนงกสิกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนาเกี่ยวกับการขยายการหัวมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูพื้นดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห่งแล้งและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโซ่มุนขากิจกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการหัวเมืองลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่25สิงหาคม2566ท่านรองรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลหรือ LLDCS เพื่อสุกยูบริมสิทธิ์ร่วมและเสียงของ LLDCS ในขบวนการ COP17 ผลประโยชน์สำคัญต่อลาวแม้นการยกสูงบทบาทและเสียงของประเทศในเวทีสากลสร้างเครือข่ายกับประเทศภาคีองค์การสากลและโคห่วมพัฒนาเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีข้อมูลและวิชาการพร้อมทางนำแนวทางและบทเรียนจากCOP17มาประกอบเข้าในนโยบายแผนงานและโครงการของชาติในระยะต่อไปผลของกองประชุมสามารถนำไปสู่การแก้เกี่ยมโครงการที่ลงทุนได้การพัฒนาระบบเตือนภัยแห่งแรงการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมการคุ้มครองน้ำและป่าไม้และการส่งเสริมระบบกสิกรรมอาหารที่ยืนยงซึ่งจะช่วยสร้างรายรับลดผ่อนความเสี่ยงและเสริมสร้างความทนทานให้ประชาชนลาว
1: ที่ทานฟังผ่านมานั้นแม่นคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสาปสศาสตร์ว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุธานฟังเกี่ยวกับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026ในระยะประชาคมอาเซียน

คณะที่นำระดับชาติเพื่อกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เพื่อสืบต่อติดตามกวดการและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพกองประชุมสากลดังกล่าวในระหว่างวันที่13หา18กันยา2566ที่จะดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหา2566โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบรรดาสมาชิกคณะซีนานระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150ท่านท่านนางมกดาวรรณศรีสุเรศหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการโลกที่มีความผันแปรและถ่ายเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดผลอาวุธในบางภาคพื้นลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขโยเวียกงานลดผลอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมสากลปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความเตรียมพร้อมรอบด้านทางด้านภาระที่การด้านโครงรางพื้นฐานด้านระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอื่นๆการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องรักษาสันติภาพในโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะประกอบส่วนผลประโยชน์โดยกงต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกหรือ SDG 18ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานกองประชุมได้ให้ทิศชี้นำโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกลียวที่สุด

เวียนที่3ปี2026ซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามวลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปละให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มพบพอกันเป็นประจำเป็นประจำทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์ฉะนั้นและท่านใดที่ยังบ่ทันได้นอนเทื่อมุนคืนมาที่ FM 103.7 MHz ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาในระยะนี้พบกันนอกกับผู้ดำเนินรายการเส้นเก่าเส้นเคยที่ประสอนน้องสลาดหรือนิ่งน้องเสียงสวรรค์จะนำเอาความเบิกบานมวลซื่นจะนำเอาเพลงมวลๆมาฝากมาต้อนในยามค่ำคืนที่บรรดาทานกำลังพักผ่อนอยู่ในท้ายอาทิตย์แบบนี้สุขกายสบายใจท่านผู้ฟังอยู่นำครอบครัวแบบมีบรรยากาศวัยหนุ่มสาวหนุ่มกระบอกเฮาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมากหัวใจของผู้ปกครองก็คือผู้เป็นพ่อแม่อันนี้นี่หรือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเฮาจะต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่ลูกหลานของเฮาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตก็ต้องได้ฝากความหวังไว้นำคนอยู่ในครอบครัวคอยศึกษาอบรมหรือว่าแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนชีวิตจริงให้แก่ลูกหลานเผื่อเป็นวิทยาทานให้ข้าเจ้าในอนาคตฉะนั้นในระยะต้นๆของทางรายการนี้จะมอบเพียงมวลๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ทำฟ้าในหักแพงกับเข่ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้นี่น้องก็หยิบยกเอาสนานะโฮมาแบ่งปันกับประธานหลายทานได้สังเกตเห็นบอว่าเวลาที่เฮาหับประทานอาหารแล้วทานใดแน่ที่มักจิ้มแขวดันผู้ฟังแต่การจิ้มแขวนี่ต้องระวังเด้อถ้าทานใดเป็นคนหนึ่งที่มักใส่ไม่จิ้มแขวเอ้าคือว่าจังสั้นนิ่งน้องมันอันตรายขึ้นในใดแน่และเฮาควรวางคือได้ใดแน่ฉะนั้นและต้องขอขอบใจแรงที่มาของข้อมูลจากเพจ Laoyus Radio FM 90.0 MHz แน่นอนแล้วเนาะการทำความสะอาดแขวหลังกินอาหารทุกๆครั้งนับว่าเป็นขั้นตอนที่ดีต่อสุขภาพสองปากของเฮาท่านผู้ฟังแต่หลายครั้งที่การถูแขวบ่เอื้ออำนวยเด้ในการใส่ชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลเหตุให้เศษอาหารติดตามห้องแขวและมีการสะสมไว้อยู่ดนเนาะของเศษอาหารนั่นก็จะกลายเป็นแบคทีเรียจนเกิดให้มีกลิ่นปากได้ด้วยเหตุผลนี้หลายๆคนจริงมากจะใส่เม็ดจิ้มแขวในการทำความสะอาดแขวหลังจากกินอาหารทุกครั้งเพราะว่าอย่างการใส่เม็ดจิ้มแขวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพซองปากและแขวได้หลายประการได้ถึงแม้นว่าการใส่เม็ดจิ้มแขวจะช่วยในการกำจัดเศษอาหารที่ติดแขวได้แต่การใส่เม็ดจิ้มแขวหลายเกินไปหรือบ่ระมัดระวังอาจเฮ็ดให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นว่าอาการบาดเจ็บทางเหือกหรือการเฮ็ดให้เหือกเฮาอักเสบซึ่งมันจะส่งผลให้แขวเฮานี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นแขวแมงหรือปัญหาแขวอื่นๆตามมาได้โอ้อันนี้ก็ถือว่าอันตรายเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วการใส่เม็ดจิ้มแขวที่แห้งเกินไปอาจเฮ็ดให้แขวแตกหรือเกิดหอยได้และถ้าหากใส่เม็ดจิ้มแขวที่บ่สะอาดเด้หรือว่าบ่ถือวิธีก็จะเฮ็ดให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเสื้อทางสองปากได้อีกทางการใส่เม็ดจิ้มแขวอย่างบ่ระมัดระวังอาจเฮ็ดให้เกิดการอักเสบหรือการบาดเจ็บในสองปากได้และหากไม่จิ้มแขวที่ไส้มีขนาดใหญ่หรือขนาดแข็งเกินไปก็อาจเฮ็ดให้เกิดการทำลายเหือกและแขวได้แล้วยังเพิ่มความเสี่ยงในการเฮ็ดให้เศษของอาหารที่ติดอยู่แขวนี้เลิกเข้าไปอีกและยากต่อการกำจัดออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเบื้องต้นฉะนั้นแล้วเราควรเลือกใส่ไหมคัดแขวหรือแป้งถูแขวแทนการใส่ไม่จิ้มแขวจริงถือว่าเป็นการทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหลายกว่าเพราะการใส่ไหมคัดแขวจะช่วยทำความสะอาดแขวได้เลยถึงกกแขวท่านผู้ฟังและลดความเสี่ยงในการทำลายเหือกและแขวทั้งเป็นการลดพรการสะสมของคราบหินปูนและการป้องกันการเกิดพยาธิต่างๆเกี่ยวกับเหือกได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสลัดนะฮู้แบ่งปันกับประธานถ้าว่าท่านใดมีพฤติกรรมแบบนี้ลองไปสังเกตเบิ่งพฤติกรรมของเฮาเบิ่งและลดพรใส่ไหมคัดแขวลองเบิ่งหรือว่าจะใส่ไม่จิ้มแขวที่บ่ใหญ่หลายเกินไปเนาะแต่บ่แม่นว่าเป็นประจำเฮาก็จะสังเกตว่าอาการเหือกอักเสบหรือว่าอาการอื่นๆที่นี่น้องได้กล่าวมานี่มันลดหน่อยถอยลงหรือบ่เนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านในอนาคตฉะนั้นแล้วขอแบ่งปันข้อมูลสักนิดก่อนบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลๆจากทางรายการได้จังกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามวลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างนำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามวลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามวลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัยตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเวียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเวียกเหตุงานทำ

มาหับใส่ในท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้ทางรายการก็บอกเฮาก็นำเอาเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตมาแลกเปลี่ยนอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิทยาทานให้แก่ลูกหลานสาวหนุ่มวัยหนุ่มของพวกเราผู้ที่เกิดใหม่ในรุ่นผู้ที่อยู่ในวัยคึกขนองผู้ที่คิดว่าตนเองนี่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและมีกำลังวังซาเฮ็ดหยังหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่สิ่งสำคัญแล้วความท้าทายในชีวิตประจำวันนี่มีหลากหลายเข้ามาในชีวิตของคนเราและในคำคมปรัชญาชีวิตบอกว่าเลือกผิดก็เลือกใหม่หักผิดก็หักใหม่ผิดหวังก็เริ่มใหม่ชีวิตเฮามีทางเลือกที่ดีเสมออันนี้บ่งบอกว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนเฮาบ่ต้องประมาทกับชีวิตเพราะว่าอย่างชีวิตเฮานี่แสนสั้นอีหลีฉะนั้นการเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดของคนเฮานี่จะมีความแตกต่างกันไปบางคนหักในการเรียนรู้หักในการพัฒนาแสวงหาความก้าวหน้าเกี่ยวกับสายหนาเวียกหรือว่าน้องๆอยู่ในเกณฑ์ของการเรียนนี่ก็แม่นค้นคว้าศึกษาหำเฮียนอยากกลายเป็นตัวแบบของโรงเรียนอยากกลายเป็นคนที่ดีเด่นเป็นแบบอย่างน้ำหนาให้แก่หมู่ครูอยู่ในโรงเรียนและอยู่ในวัยเฮ็ดเวียกก็เลือกเฟ้นเกี่ยวกับเวียกที่ตัวเองถนัดแล้วพัฒนาการกลายเป็นผู้เสียวซานสำนิสำนานงานอันนี้นี่การเลือกในสิ่งที่เฮาหักเฮาหมักก็จะแตกต่างกันไปท่านผู้ฟังเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำคมและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้ฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการได้จนกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเวียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเวียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่แต่เป็นระยะมวลถ่ายของสมองกันแล้วต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังกรมสมุนสนุนลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและขอขอบใจนำมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านได้รับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานก็ดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงเนี่ยที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถูกใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่ลุดพรความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนสลับฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละอะไรเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทอละ2เพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่าครับเพื่อบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ให้มิรการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอ่ะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถูกใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความอิดเมื่อยไปในตัวบ่ว่าเฮาจะอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกงานมาหมดมื้อแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยเด้มื้อบ่อยากไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวให้สาวนาสาวหัวสาวสวนกะดีเนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการละตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มีรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะก็มีเสียงเพลงเสียงลำก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บังคับฟังรายการอยู่ในเฮื้อนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาป้าตั้งประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมามีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนแน่ๆเนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเสื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

สองเสียงเพลงให้มิตรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจบริทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเตือนสำหรับวันเวลาที่มีในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีในการโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ซอกหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลื่นหลังแท้นา

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเขียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ทานมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดผ่อนอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนนะท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านไอทีเกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้ฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทน์แฮม3คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่31เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาสนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนนั่งมีผาสุขสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มตัวทิศนภลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้นี่มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆข่าวทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างความบึกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆขยังสิให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งตึงในมันสมองความอึดเมื่อยของร่างกายลงได้ฮะเป็นได้ท่านผู้ฟังเดือนสิงหาใกล้จะหมดไปเลยเด้จะน้อยกว่าเดือนกันยาเข้ามาทันทีเลยปัจจุบันหลายคู่หลายคนหลายครอบครัวผูกแม่พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานของพวกเขานี่ก็ได้ห่างหาค่าเกียมว่าจะห่างหาค่าเกียมเครื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องนุ่งของถือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกหลานของตนเพื่อก้าวเข้าสู่สุขเรียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยาตามปกติแล้วเมื่อไขสุขเรียนใหม่ก็เป็นวันที่1กันยาส่วนนักเรียนหลายคนหลายคนก็มีความดีอกดีใจละที่จะได้เข้าสู่ห้องหามโรงเรียนเพื่อเรียนเอาความรู้วิชาต่างการต่างๆจากครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้จะได้พบปะหมู่ครูเพื่อพร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนพร้อมกันก้าวหน้าไปนะพบปะหมู่ครูจะไปประพฤติตนไปในทางที่บ่ถูกต้องเด้ออันนี้เฮาเป็นนักเรียนก็ต้องได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนให้สมดังความตั้งใจของพ่อของแม่ที่อดสาภาคเพียรพยายามส่งเสริมพวกเขาให้ได้รับการศึกษานับมือนับสูงขึ้นรายการล้มทั่วทิศนับปรุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันจันทร์แฮม3คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่31เดือนสิงหาคริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วเมื่ออื่นวันที่1กันยาเป็นเมื่อไขสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2026-2027นักเฮียนก็จะสืบต่อในการเข้าโรงเฮียนในสุขเฮียนใหม่ย่านแยงเอาความรู้วิชาการต่างๆจากครูอาจารย์ส่วนบุคคลทั่วไปพนักงานราชการทหารตำรวจประชาชนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองที่หาผิดสอบจูให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานการนำพาเอาครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นก็คือเป้าหมายสังคมนิยมเอากระเสือแน่ว่าทุกคนอยู่ในสังคมก็จะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการพันคณะมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นทิศทางแผนการนโยบายพรรครัฐบาลได้กำหนดออกมาถ้าพวกเขาบ่เอาใจใส่จัดตั้งปฏิวัติแล้วแผนการแล้วนั้นก็จะประสบผลสำเร็จทุกคนทุกของเขตเวียกงานจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแล้วคือเก่าท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทิศต่างๆทั่วประเทศมานําเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลําจํานวนนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ผ่อนคลายบรรยากาศในยามเศร้าคือจังซี่นี่นะเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้มวลซื่นฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เอาภายหลังที่ท่านฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางสุนทรไสยจักรเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่2เมืองของแขวงคำมวนคือวันที่22สิงหาคมนี่แหละท่านปริญญาเอกนางสุนทรเซนยจักเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยท่านไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวนพร้อมด้วยบรรดาคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบกแขวงกำมวลในโอกาสนี้นี่ท่านสุรินทร์พรมมะไสเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกเพิ่นก็ได้รายงานสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกนี่มี36บ้าน 6,729 ครอบครัวพลเมือง 36,117 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นรวมความยาวนี่40,000กว่าเมตรหรือว่า40กว่ากิโลเมตรขัวถึกน้ำท่วม5แห้งแต่ฝังน้ำคองน้ำเสเสาะเจือน3จุดของสุรประทานนี่หลายจุดถึกน้ำท่วมจำนวน117เซนเป็นของดินยาว66กิโลเมตรของดินจีก็66กิโลเมตรกว่าฝายน้ำนี่2จุดและประตูน้ำ5แห้งโรงเรียนถึกน้ำท่วม11แห่งวัดสีเวทแห่งระบบสาธารณสุขวิทยายจำนวนพันกว่าครัวเรือนและน้ำบาดาล 1,700 ครัวบ่สามารถนำใช้ได้ตัวเลขนี้แม่นเพิ่นได้เก็บกรรมมาตั้งแต่วันที่9จนมาฮอดวันที่20เดือนสิงหาคมนี่ล่ะเฉพาะตาแสงตานเทิงนี่มี11บ้าน 1,736 ครอบครัว900กับ2ครอบครัวถึกน้ำท่วมเนื้อที่นาถึกท่วมนี่ 3,300 กว่าเฮกตาร์และพลเมือง 3,700 กว่าคนได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและในโอกาสนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้เมืองเซบั้งไฟและตาแสงตันเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ตึมอีกอันนี้ก็เป็นเว้าถึงรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่ทั้งเมืองหนองบกแขวงคำมวนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มอบเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นสุขยู่จิตใจให้ประชาชนมีความบุกเบิกและการดำรงชีวิตต่อไปเอาข่าวต่อไปมันเว้าถึงเพิ่นได้ไข่กองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาปรึกษาหรือ13หัวข้อที่สำคัญและอยู่ในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ได้ไข่ขึ้นในวันที่24และ25 2026นี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและก็มีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพร้อมทั้งผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าประธานรองประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาและติดตามทิศทางแผนการเรียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมหันเพิ่นก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือ
ประกอบคำเห็นและก็พิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนการปฏิบัติเวียกงานชุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026 2แม้นว่าถึงห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุง3ห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุง4ห้างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุง5ห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง6ห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุง7ห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับปรับปรุง8ห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุง9ห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลี10ห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มระวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่11ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุง12ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุง13ห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐบุรัฐกรฉบับปรับปรุงและในโอกาสนี้นี่ประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและผู้เข้าร่วมพร้อมกันเอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดและก็มีจุดซุ้มเฮ็ดในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลเป็นอย่างดีนี่เพิ่นได้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการในเดือนกันยาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นได้ปรึกษาหารือถึง13หัวข้อที่สำคัญซึ่งในนั้นมีหัวข้อหนึ่งนะมีหัวข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นที่น่าสนใจคือหัวข้อที่9ว่าถึงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีอันนี้นี่ทั้งสองแขวงทั้งแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยดังนั้นการที่พรรครัฐบาลจะสุ่มนโยบายพิเศษเข้าในการปรับปรุงผัวแปลงพัฒนานี่เป็นการดีที่สุดเพื่อยกระดับพื้นฐานของการปฏิวัติทั้งสองแขวงนี้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่จุดจังและเวียกงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะก็เชื่อแน่ว่าเวียกงานต่างๆที่เพิ่นได้ปรึกษาหารือครั้งนี้ก็จะเฮ็ดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นหัวประธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนทานสันติภาพพงวิหารเป็นได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่และติดตามสภาพภัยพิบัติอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซคือวันที่22สิงหานี่แหละทานสันติภาพพงวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยทางหน้าจากกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยบรรดากรมเกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุกยุและเก็บกำข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซซึ่งตามการรายงานของคณะปกครองแขวงบริกรรมไซให้ฮู้ว่านับแต่วันที่5เดือนกรกฎหาวันที่21เดือนสิงหาคม2026นี้ตัวแขวงบริกรรมไซได้รับผลกระทบอย่างนักจากพายุไมซักพายุบาวีและลมมรสุมที่เฮ็ดให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินเจือนระดับน้ำอยู่ตามลำน้ำสายหลักได้เพิ่มขึ้นเกินจุดเตือนภัยก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำการผลิตสภาพบริการสาธารณสุขและพื้นฐานโครงรางใน7เมืองคือเมืองปากสันบริคันธาพบาทปากกระดิ่งคำเกิดเวียงทองและไซจำพร
โดยเฉพาะแม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A เขตภูผามานและภูไห้ถูกดินเจือนทับหน้าทางต้นไม้ใหญ่หักล้มทับและห้องระบายน้ำถูกกัดเซาะจนบ่สามารถสัญจรไปมาได้และในโอกาสนี้นี่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยของรัฐบาลต่อสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะประสานงานลงมาเพื่อสุขยู่และแก้ไขสุขเสริญให้ทันทีพร้อมนั้นท่านได้กล่าวย่องยอสมสวยกันน้ำของแขวงที่ได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการกำลังอำนาจการปกครองและประชาชนเข้าในการรับมือแก้ไขภัยพิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นยังได้เน้นและให้ทิศซี่นำเพียงงานชุดสุ่มเป็นต้นแมนให้การนำแขวงและแขนงการเกี่ยวข้องสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวต่อถึงเมืองและประชาชนเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่มีความเสี่ยงตามระดับตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อรับประกันความปลอดภัยในทุกด่านนี่เอาท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคือท่านสันติภาพพรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงไปสุกยู่สี่นำการปรับปรุงผัวแปลงผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซซึ่งในโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้เน้นให้การนำของแขวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องจงสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวถึงบรรดาเมืองและประชาชนพร้อมทั้งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ความเสี่ยงตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปสู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อหาประกันความปลอดภัยในทุกด้านให้ประชาชนนะก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าแต่แขวงบริกรรมไซแหละแขวงอื่นๆก็ต้องได้เอาใจใส่เช่นเดียวกันในการเกี่ยมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นฝนตกน้ำท่วมดินเจือนทับถมทางและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นอิงใส่กำลังของสาวหนุ่มตะลุมบอลกำลังป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละคันก็ต้องได้มีการกะเกี่ยมความพร้อมทางด้านพาหนะเครื่องมือหับใส่และวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาให้ทันการวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการตึมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศอัปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังจากนี้30นาทีหลังนี้จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเติมอีกซึ่งข่าวนี้แม้ว่าถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงปกสได้กวดค้น3จุดที่สงสัยก็มีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายได้หลายกว่า100คนวันที่22สิงหาคมนี้ละเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นสถานที่เป้าหมายสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเล่นการพนันออนไลน์อยู่3จุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสังเจียงคือโฮงแฮมสันเจียงไคหยวนอพาร์ตเมนต์ไคซาและโฮงแฮมไฮเยอร์สากลอยู่บ้านสีฐานเมืองสีโคตบองนครหลวงวิงจันทร์เสริมพันการกวดคนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดนี่เป็นมีห้อยกับ3คนห้อยกับ3คนท่านผู้ฟังบ่แม่นน้อยห้อยกับ3คนเป็นหญิง12คนรวมมี4สัญชาติคือสัญชาติอินโดนีเซียหั่น63คนเป็นหญิง8คนสัญชาติเวียดนาม32คนหญิง4คนจีน7คนไต้หวัน1คนพร้อมทั้งยึดวัตถุเครื่องของที่พัวพันถึงการกระทำผิดรวมมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่135หน่วยโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7หน่วยโทรศัพท์มือถือ199หน่วยเหล่าเทือน36แก๊ส36แก๊สนี้รวมมี216แก้วและยาสูบเทือน50แก๊สคดีดังกล่าวก็แม่นเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดียวกันเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจมายังพลเมืองประชาชนและพลเมืองดีที่ได้สนองข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวได้สำเร็จพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังประชาชนจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมและให้หยุดเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบถ้าพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือโทรผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้นำกำลังเข้ากวดค้น3จุดที่สงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตตลาดสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายผู้กระทำผิดได้ห้อยกว่าคนว่าเรื่องสแกมเมอร์นี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากให้กับสังคมให้ประชาชนลาวบรรเทาในการดำรงชีวิตพวกเขาถูกจับกลุ่มปราบปรามหลายปานใดก็ยังบ่มืดก็ยังมีการลี้ซ่อนพ้นตัวอยู่ซึ่งส่วนหลายแล้วก็แม่นเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในลาวของพวกเขาสร้างความบ่สงบอยู่ในบ้านเมืองของพวกเขาตัวโยหลอกเลืองประชาชนลาวบรรดาเผ่ารวมทั้งคนจากประเทศของตนเองเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อด้วยรูปการต่างๆนานาดังนั้นพวกเขาจงมีสติระวังตัวเด้อช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพิ่นสงสัยว่าบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือจะโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงนะสงสัยว่ามีมูลความสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมบ่ดีก็ให้รายงานเพิ่นบ่แม่นจะโทรไปรบกวนเพิ่นได้โทรไปรบกวนล่าๆนี่บ่เฮ็ดเนาะสงสัยอีหลีว่าบ่หันบ่นี่อาจสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวแท้ๆจึงโทรไปหาเพิ่นเพื่อให้เพิ่นได้ลงมาสกัดกั้นปราบปราม
ตั้งแต่หัวทีบ่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมลาวพวกเขาต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม้นว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่ที่แขวงเสียงขวางมูลค่าหลายกว่า 40,000 ดอลลาร์วันที่24สิงหาคมนี้อยู่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่บ้านนาปันแขวงเสียงขวางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือGGP โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยซึ่งได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าดอลลาร์ในโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินบ้านนาปันแขวงเสียงขวางซึ่งดำเนินไปภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือ GGP โอกาสนี้นี่ท่านโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้ต่างหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวมอบและกล่าวหับกับท่านภูวงอุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงเสียงขวางพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำท่านโคอิซึมิสึโตมุได้กล่าวว่าอยู่ในประเทศลาวนี่อัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีและปัจจุบันก็กำลังบรรลุได้ถึง 90% แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางพื้นที่ในเขตห่างไกลซอกเล็กยังมีความต้องการการปรับปรุงเส้นว่าบ้านนับปันแห่งนี้ก็หวังยังยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไว้ด้วยการหัวแม้หัวใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู้การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนเติมอีกและโครงการช่วยเหลือการหักฐาน GGP นี้แมนการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแน่ใจการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งในนั้นรวมมีประเทศลาวอยู่น้ำถึงอีกฮะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างน้ำลินสะอาดการก่อสร้างน้ำลินสะอาดอยู่ที่บ้านนับปันแขวงเสียงขวางมูลค่า 40,000 กว่าดอลลาร์ก็หวังว่ามูลค่า 40,000 กว่าดอลลาร์นี้ก็คงจะนับเพชรให้การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้านนับปันโดยเฉพาะแม้นการนำใส่น้ำที่สะอาดจะนับกันพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการดำรงชีวิตก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสร้างในการปกปักรักษาน้ำลินแห่งนี้ส่วนสิได้มาบ่แม่นเรื่องง่ายส่วนเพิ่นจะจกเงินช่วยเหลือก็บ่แม่นเรื่องง่ายดังนั้นในเมื่อได้มาแล้วต้องเอาใจใส่พร้อมกันปกปักรักษาและนำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรดาเผ่าในบ้านนาปันแห่งนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังข่าวอยู่ทางแขวงไซยบุรีพุ่นละไซยบุรีนี่เพิ่นได้พบการระบาดเสื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาและก็ได้สั่งหยุดซื้อขายสิ้นหมู่และห้ามบริโภคเป็นการชั่วคราวคือวันที่21สิงหาคมนี้คณะกรรมการปกครองเมืองไซยบุรีแขวงไซยบุรีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการโจ๊ะการค้าหมูขายสิ้นหมูและจำหน่ายสิ้นส่วนของหมูการบริโภคสิ้นหมูเป็นการชั่วคราวอยู่ภายในเมืองไซยบุรีอันนี้ก็เป็นเองตามใบยั่งยืนผลวิจัยฉบับเลขที่925สวพวันที่21เดือนสิงหาคม2016ที่ได้กวดตัวอย่างจำนวน2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเผ็ดอยู่บ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาแมนพยาธิติดต่อที่ให้แห้งพยาธิหนึ่งของหมูที่สามารถติดต่อใส่หมูทุกชนิดทั้งหมู่บ้าน
และหมู่ป่าทุกอายุและทุกเพศวัยมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมบ่ทันมียาป้องกันบ่มียาเปลี่ยนผัวโดยกงมีอัตราการตายของหมูที่ติดเชื้อพยาธินี้สูงถึงห้อยส่วนห้อยพยาธิดังกล่าวนี่สามารถทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายเดือนสัตว์ที่ติดเชื้อจะเจ็บป่วยและตายกระทันหันหรือสำเหื่อเฮ็ดให้มีความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูซึ่งในระยะเดือนมิถุนาได้เกิดการระบาดเกิดพยาธิดังกล่าวนี้อยู่บ้านพ้นสวรรค์แต่พอตกมาฮอดเดือนกรกฎาได้เกิดมีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ทั้งบ้านน้ำตวนบ้านปากทั้งบ้านนารวมบ้านแก้วและบ้านนาทังซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหมูมีหมูติดเชื้อจำนวน580ตัวแต่ในนี้ติดเชื้อแล้วตายก่อนนั้น423ตัวได้ฆ่าทำลาย175ตัวในนั้นมีหมูแม่พันธุ์34ตัวพ่อพันธุ์5ตัวมีทั้งหมด5บ้านคือบ้านนาทั้ง125ตัวปากทั้ง44ตัวนารวม4ตัวและบ้านแก้ว70ตัวฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาบ่ให้มีการแพร่ระบาดออกสู่เป็นวงกว้างประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสัญญบุรีได้ออกแจ้งการคือให้โจกการฆ่าหมูฆ่าคัวหมูและขายและบริโภคสิ้นหมูส่วนห้านอาหารห้านสิ้นดาดห้านสิ้นจุ่มห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสัวข่าวอยู่ภายในเมืองสัญญบุรีเริ่มแต่วันที่23สิงหา2006นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีแจ้งการผ่อนผัน 2. ให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องการอุตสาหกรรมและการข้าเมืองสมทบกับคณะสภกิจขันเมืองหีบห้อนเป็นเจ้าการในการติดตามกวดการสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกส่งผ่านหมูและผลิตภัณฑ์หมูพร้อมทั้งติดตามกวดการการจำหน่ายสิ้นหมูผลิตภัณฑ์หมูอยู่บนตลาดห้านค้าและห้านบริการต่างๆอยู่ภายในเมืองอยู่ในระยะที่มีการโจ๊ะสัวข่าว 3. บรรดาห้านอาหารห้านแซ่แข็งห้านสิ้นดาดห้านปิ้งที่มีสิ้นหมูแม้นให้ยุติการนำเอาสิ้นหรือว่าสิ้นส่วนของหมูมาจำหน่ายหรือมาบริการลูกค้าในระยะที่มีการโจ๊ะสัวข่าวพร้อมนี้แต่ละห้านที่มีสิ้นส่วนหมูแมนให้เก็บเอาตัวอย่างส่งไปวิจัยส่วนค่าสินค่าสินเผืองต่างๆนั้นแมนเจ้าของห้านเป็นผู้รับผิดชอบ 4. มอบให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงโฆษณาเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบ่ให้พยาธิอหิวาหมูแอฟริการะบาดไปสู่เขตอื่น 5. มอบให้ห้องการโฆษณาอุปโภคของเมืองเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่แจ้งการฉบับนี้ทางโทรภาพวิทยุและสื่ออื่นๆพร้อมทั้งแนะนำให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 6. มอบให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการกวดกาปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดถ้าพบเห็นมีการฝ่าฝืนแจ้งการฉบับนี้แม้นให้ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติก็แม่นกวดพบครั้งที่1กล่าวเตือนศึกษาผมปรับไหมกักเอาหมูหรือสิ้นส่วนหมูไว้จนกลัวจะได้รับการแก้ไขครั้งที่2นอกจากปฏิบัติตามข้อที่1แล้วนั้นแม่นให้ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีให้แห้งแม่นจะได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอันที่7ก็แม่นมาตรการปฏิบัติมาตรการอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และการสัตวแพทย์ฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่08ทับสพสลงวันที่11เดือนพฤศจิกายน2016ระเบียบการย่างเกี่ยมงวด 8. ให้เจ้าของหมูแต่ละฟาร์มแต่ละครอบครัวเอาใจใส่ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบเห็นว่าหมูมีอาการผิดปกติก็แม่นให้เฮียพ่อรายงาน
ในบ้านหรือพนักงานของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองนี่ฮะอันนี้ก็แม่นทั้งแขวงเซนยบุรีนี่เพิ่นได้ขวดพบการระบาดหมูพบการระบาดเสื้อพยัติอหิวาหมูแอฟริกาเพิ่นก็ได้สั่งให้หยุดซื้อหยุดขายหมูและห้ามบริโภคสิ้นหมูเป็นการชั่วคราวเนาะระยะนี้ได้ท่านผู้ฟังคือวันที่21สิงหาคมนี่แหละเพิ่นได้ออกแจ้งการโจการขาหมูขายสิ้นหมูการจำหน่ายสิ้นส่วนหมูการบริโภคหมูเป็นการชั่วคราวอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีเนาะเองตามไปยั่งยืนผลกวด2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเพชรบ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างดังนั้นเพิ่นจึงได้ออกแจ้งการเตือนถึงประชาชนโดยเฉพาะแม่นประชาชนอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีต้องหยุดการค้าการขายคัวขายสิ้นหมูหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ้นส่วนหมูในระยะที่มีการโจ้นี่จนคัวจะมีมาตรการผ่อนผันส่วนบรรดาห้านปิ้งห้านดาดห้านจืนห้านอย่างต่างๆที่ประกอบหมูประกอบเป็นอาหารนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการเด้อบ่แม่นว่าจะไปฝ่าฝืนได้เพิ่นประกาศครับเพราะเพิ่นเฮาห้านปิ้งห้านสิ้นดาดห้านอย่างก็ยังเอามาบริการประชาชนอยู่ก็เป็นการบ่ปฏิบัติตามแจ้งการของเพิ่นได้หากว่าจับได้หลายท่านนี่ก็จะมีการปรับใหม่ใส่โทษปรับใหม่ตามความเหมาะสมในการกระทำผิดที่ก่อขึ้นตามระเบียบการนั่นแหละนะปรับใหม่ตามระเบียบการที่เพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในแจ้งการฉบับนี้ฮะทั้งหมดนี้ก็เชื่อในว่าประชาชนเฮาก็คงจะเป็นเจ้าการในการติดตามเฝ้าระวังนะหยุดก่อนหยุดบริโภคสิ้นหมูหรือว่าสิ้นส่วนของหมูสักก่อนในระยะนี้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนกลัวจะมีแจ้งการผ่อนผันเบื้องขึ้นห้านอาหารห้านสิ้นดาดสิ้นจุมห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสัวขาวหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีแขวงเซนยบุรีมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเที่ยงเกวิไลวงดำเนินรายการและไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่คิดฮอดจิถึงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ฮอดวันเสาร์6โมงหา6โมงครึ่งกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้อนุรักษ์ระดาวันรับหน้าที่ดำเนินรายการพบพร้อมมีรายการตั้งแต่เช้าเลยเนาะผู้ใดที่ตื่นเด็กลุกเช้าไปเวียกไปงานหรือผู้ที่ยังแต่งอยู่ขวากินกะเกี่ยมอาหารเช้าอยู่กินข้าวเช้ากับหยังดีกินหยังก็ได้กินเพื่อสุขภาพเนาะสิ่งสำคัญก็แม่นการปรุงแต่งที่สุกสดใหม่สะอาดจึงหับประทานบางคนนี่บ่ได้กินข้าวเช้าดอกดื่มชากาแฟกะแล้วไปเนาะถ้าว่ามีรายการดื่มชากาแฟเป็นประจำนี่นะพวกเฮาอยากให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาแดเนาะเพราะว่ามีชากาแฟนี่หลายอย่างเลือกได้ตามใจถ้าว่าชาเด้ชาอัญวัฒนาชาดีบหวานชาผักอีหุ้มชาดีหมักไคหลังชาหมักขามป้อมชาหมักยอชาเห็ดมื้นปีซามอนชาคืนความสาวชาป้องกันเสื่อมชาคิงดำน้ำผึ้งประเภทกาแฟมีรายการจากดื่มกาแฟกะแมนกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสมกาแฟคิงดำกาแฟเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีสุดบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมือนปีผสมสมกาแฟผักอีหอมและกาแฟดีบ่หวานนี่ก็คือซากาแฟของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการอยากได้อย่าลืมติดต่อพัวพันที่หมายเลขนี้021412977020-5570-4709หรือว่ามีรายการจะไปแวะซื้ออยู่สถานที่ที่เพิ่นผลิตและกระจำหน่ายทั้ง2สถานที่เนาะสถานที่ที่1กะแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2แมนตั้งอยู่บ้านนางงาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่ามีรายการได้ไกลไปไกลมาหรือว่าใกล้สถานที่ใดไปซื้ออยู่สถานที่นั้นบางคนอาจจะติว่ามันใกล้หรือว่ามันไกลก็ว่ากันไปถ้าว่ามีรายการนั่งอยู่เฮือนแต่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาก็โทรมาสอบถามได้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเฮามีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและกะเว้าเรื่องขนส่งนี่ก็แม่นสะดวกสบายว่องไวได้ทันผู้ฟังเนาะเพียงแต่โทรมาหาพวกเขาว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์สนใจผลิตภัณฑ์โทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาสั่งได้020-5570-4709ตอนนี้มาคันบรรยากาศโกนฝากเสียงเพลงก่อนมิดรายการ

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนคั่วแล้วมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเขาได้ผลิตออกมา

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์โทรศัพท์021412977 0205570479

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่

0: ลาวได้ลาวเจริญ
1: ฟังการประสาสัมพันธ์ในรายการของเฮาแล้วเนาะมีรายการอาจจะมีความสนใจโอ้ผู้ที่ตื่นเด็กลูกเซาค่อยอยากดื่มสาลองเบิ่งดูว่าซั่นจักซองมันสิมีแฮงบ่อยากดื่มกาแฟแดปะปนกันไปกันได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะดื่มซากาแฟเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเด้พวกเฮาเอาผลิตภัณฑ์ที่จากธรรมชาติโดยกงเลยมาผลิตให้ทานได้ดื่มได้สมใสไปน้ำกันเป็นต้นแมนซาอัญญวัฒนาซาดีบาวานซาผักอิหมซาดีมะไคลางซามะขามป้อมซาหมักยอซาเห็ดเมือนปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำน้ำผึ้งประเภทกาแฟก็จะมีกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองโสมกาแฟขิงดำกาแฟเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมือนปีผสมโสมกาแฟผักอิหมกาแฟดีบะหวานแล้วก็ยังมีประเภทแคปซูลเนาะผลิตภัณฑ์แคปซูลดีบะหวานแคปซูลผักอิหมลดความดันกระซ้ายขาวแคปซูลเห็ดเมือนปีแคปซูลหวานดีกระเพาะอันนี้ก็คือซากาแฟแล้วก็แคปซูลนอกจากนั้นยังมีแป้งนัวและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบางคนนี่ได้ดื่มแล้วโอ้ยห่างไกลหู้สึกมาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีจากแต่ก่อนนี่บ่ทันได้ดื่มน้ำแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลของพวกเฮานี่กลางคืนนอนไปแล้วลุกเข้าห้องน้ำ 2-3 เทื่อต่อคืนมันเฮ็ดให้รบกวนการนอนเนาะหลังจากที่เฮาลุกเข้าห้องน้ำกลับคืนมาแล้วท่านผู้ฟังเฮ็ดให้นอนบ่หลับหลายคนก็มีอาการแบบนี้กลัวจะหลับได้ก็คือเป็น 2-3 ชั่วโมงบัดนี้สัวมาหลับอีกเทื่อนึงแจ้งแล้วเอาเวลาไหนนอนบัดนี้อันนี้แหละมันมีผลกระทบในการนอนถ้าว่าผู้ใดมีอาการแบบนี้มันจะเห็นให้ทานนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเป็นซึมๆเศร้าๆเป็นง่วงเหงาท่านผู้ฟังเป็นบ่สดบ่ซื่นเพราะว่าเฮานอนกลางคืนเฮานอนหลับบ่เพียงพอเฮานอนหลับบ่เจ็บการลุกเข้าห้องน้ำเวลากลางคืนนี่ก็เป็นอีกปัญหานึงที่เฮ็ดให้เฮานอนบ่เพียงพอดังนั้นตัดปัญหานี้ออกไปแนะนำวิธีการดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลเพราะว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยกงเลยบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์มีแห่ธาตุที่จำเป็นต่อห่างกายนั้นหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ห่างกายเฮานั้นได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อซึ่งว่าคุณประโยชน์ก็มีได้มีรายการจะช่วยให้นอนหลับดีหลับแจ่บบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนบ่อิดเมื่อยบ่อ่อนเพลียหลุดอาการมึนซาตามตีนตามมือได้เห็นให้ห่างกายนั้นสดชื่นห่าวหันในตอนเช้าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลได้ผ่านการกวดกาแห่ธาตุทางภายในและกาต่างประเทศแล้วเนาะมีรายการเสื้อมั่นใจได้แล้วก็ผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการหลักการได้ขึ้นทะเบียนกอ.ย.จากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดให้มีรายการได้เลือกเนาะมีตุกน้อยตุกใหญ่แดผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานค้ำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครเวียงจันทน์โทรสอบถามบ่ว่าจะอยากได้ซากาแฟอยากได้แคปซูลแป้งนัวน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลก็แม่นโทรมาเบอร์นี้แหละเนาะ020-5570-4709อีก1หมายเลข021-412-977มีรายการจดทันบ่บันทึกทันบ่เนาะเอาเป็นว่าครั้งต่อไปนี่เบอร์โทรศัพท์อนุรักษ์จะพยายามเว้าซ่าๆให้มีรายการได้บันทึกตอนนี้มาขั้นบรรยากาศก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการม็อบให้เติม

วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็คือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะคอยว่ามาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ทะธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเชรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่นะเท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ทะในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเชรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: มีรายการหับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆออกอากาศให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำ 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz ขอกาเฟกับว่าได้ได้ตอนเช้าแบบนี้เนาะดื่มซากาเฟอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาเด้สำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟเห็ดหมื่นปีกาเฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดหมื่นปีผสมสมมีรายการได้ดื่มไปแล้วเนาะห่างกายปรับเปลี่ยนเป็นคือแนวไถเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีบ่ว่าจะเป็นซาหรือว่ากาเฟก็ตามจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจบำรุงตับมักให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายนี่คือคุณประโยชน์ของเห็ดเมือนปีในนั้นพวกเฮาเอามาผลิตเป็นซากาเฟให้ประชาชนได้ดื่มเลือกดื่มซาก็ได้กาเฟก็ดีเนาะตามความต้องการของมีรายการเพศหญิงเพศชายไว้กังคนรวมถึงผู้อายุสูงสามารถดื่มได้สนใจอยากได้เด้ผลิตภัณฑ์นี้ซื้ออยู่ไสซื้อได้ที่สถานที่ของเฮาที่ผลิตและจำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยฐานนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไสทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่ามีรายการนั้นติว่ามันไกลโพดอย่าลืมโทรมาหาพวกเฮาได้เนาะสอบถามได้พวกเฮามีขนส่งและก็มีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศอย่าลืมโทรมาทีหมายเลขนี้020-5570-4709 021-412-977ฝากฝากมีรายการไว้เด้อสำหรับผู้ใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชที่เป็นยานะก็เอามาขายให้เพิ่นก็รับซื้อคือกันสิ่งสำคัญก็แม่นอยากให้โทรสอบถามก่อนเนาะขอขอบใจมิตรายการที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีคือว่าบึ๊ดเดี๋ยวมาเว้ามาว่ามาทักทายเสียงเพลงแด่และการแนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาผ่านไปแต่ว่าเวลาที่ยังเหลือนี่จะขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงหลังจากนั้นเวลาหมดเพลงหมดอนุรักษ์ผู้ดำเนินรายการลามิตรายการไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
2: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่อยากแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงได้2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตัวมีเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .lam บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบกับมีรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์นอเดชอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดําเนินรายการสู่มีรายการได้รับฟังเนาะก็มีข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในอยู่ทางท้องถิ่นแดเนาะที่ได้นําเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็บางข่าวก็เป็นข่าวที่นําเสนอไปแล้วได้อรุณก็จะนําเอามาเสนอขึ้นตื่มอีกเพื่อมันเป็นข่าวสถานการณ์เนาะได้อรุณก็จะนําเอามาเสนอตื่มอีกบัดนึงเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังตื่มอีกเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เด้เป็นมื้อวันจันทร์เป็นมื้อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วของเดือนสิงหาซ้ํามื้อนี้มื้ออื่นก็เป็นมื้อใหม่แล้วเด้เป็นเดือนใหม่แล้วว่าสรรษาเป็นเดือนใหม่เดือนกันยาเข้ามาแทนที่เดือนกันยาก็เข้ามาแทนที่เดือนสิงหาแล้ววันนี้แล้วเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาบ่พอเท่าใดสิหมดปีแล้วได้ท่านผู้ฟังนอนสิหมดปี2026และเฮ็ดอย่างนั้นก็บ่ทันเฮ็ดอย่างนั้นก็บ่ทันปีนึงนี่เวลานี่ไวแท้ๆเด้หมุนเวียนเป็นไปไวแท้ๆวันเว้นเวลานี่ไปแล้วไปเลยบ่สามารถกลับคืนมาได้เนาะฉะนั้นทุกคนขึ้นเบิ่งว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกหยังสำเร็จไปแล้วก็ขอให้เสื่อมพยายแต่ผู้ใดที่ยังคงค้างอยู่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ยังบ่สำเร็จให้สืบต่อเนาะภายในปีนี้กันสืบต่อบ่สําเร็จก็สืบต่อปีหน้าสืบต่อปีหน้าทบทวนเบิ่งว่าแก้ไขจุดใดที่ยังบ่สําเร็จเนาะมันค้าอันใดแน่ข้อใดแน่ก็มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงในปีหน้าปรับปรุงในปีหน้าว่าซั่นซะเอ้ามาในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศได้ทันบ่ฟังเด้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดสภาพดินฟ้าอากาศเนาะอาทิตย์แล้วนี่ฝนบ่ตกแต่ว่าอาทิตย์นี้คาดว่าน่าจะมีฝนเข้ามาอีกเนาะคาดว่าน่าจะมีฝนเข้ามาอีกฉะนั้นก็ต้องก็เตรียมพร้อมเหมาะกับเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่บนที่มันมีความเสี่ยงและบนที่มันมีพื้นที่ต่ําว่าซั่นซะเก็บวิเกี่ยวเมียนมัดผลผลิตเอาสิ่งของที่จําเป็นที่มีค่าไปไว้บนที่มันปลอดภัยเนาะเอาก็เตรียมรับมือไว้เด้อในขอบเขตประเทศถือว่าใน2 3อาทิตย์ผ่านมาน้ําท่วมนักเนาะอยู่ทางภาคเหนือกับบางแขวงบางเมืองแล้วก็มีทางภาคกลางภาคใต้แดก็มีน้ําท่วมเช่นเดียวกันเนาะบ่ฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้ลดลงแล้วน้ําสภาพได้บ่แห้งลงแต่ว่าก็ให้สืบต่อเฝ้าระวังเติมอีกเนาะสืบต่อเฝ้าระวังเติมอีกเอามาพบกับมื้อนี้เดี๋ยวอรุณก็มีข่าวจะเว้าให้มีรายการได้รับฟังก่อนโดยเฉพาะแม่นข่าวๆเกี่ยวกับประธานประเทศจะเดินทางเข้าร่วมกองประชุมที่เกียร์กิสถานเนาะที่จะเดินทางเยี่ยมยามคาซัคสถานนี่ในวันที่31สิงหาคม2026ค่ะวันที่4กันยาเนาะจังหวัดกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการออกมาเนาะประธานประเทศท่านทองรุศรีสุริตเพิ่นก็จะได้เดินทางไปเยี่ยมยามร่วมเพื่อไปเข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมองค์การห้องเมืองเสียงให้บวกคู่เจรจาในวันที่31สิงหาคมวันที่1กันยาเนาะที่บิกกิสเนาะเกียร์กิสถานแล้วหลังจากนั้นหันเพิ่นก็จะเดินทางโดยการตอบสนองสำหรับการเชื้อเชิญของประธานกาซึมโจมัสโตกาเยฟเนาะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเนาะคาซัคสถานท่านทองรุศรีสุริตเพิ่นก็จะได้เดินพร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐคาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3หาวันที่4กันยา2026เพื่อสืบต่อหัดเน้นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐคาซัคสถานเอานี่ก็การสำคัญสูงของเขาจะเดินทางเยี่ยมยาม แล้วก็คำห่มกลมประสุมต่างๆเนาะกลมประสุมห่มมือเสียงให้แล้วเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่เขาห่วมมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีแสดงทรงสารแสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เขตปกครองตนเองสีจ้างของจีนเนาะถึงว่าในวันที่27สิงหาท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ทรงสารแสดงความแสดงความเห็นใจถึงทานหลีเฉียงกรรมการประจำกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครหลวงปักกิ่งเนื่องในของสารนี่ก็ได้เขียนว่าสหายที่นับถือข้าพเจ้านี่ได้รับทราบว่าความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในวันที่26สิงหาคม2016อยู่เขตปกครองตนเองซีจ้างได้ส่งผลกระทบหรือว่าความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนพื้นฐานโครงล่างได้รับผลกระทบและก็มีผู้สูญหายจำนวนหลายในนามพรรครัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและก็เศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและก็ผ่านสหายไปยังพรรครัฐบาลและก็ประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ที่ประสบข้อหายอยู่เขตปกครองตนเองสีจ้างในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การสีน้ำน้ำพาและการด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของบรรดาสหายการน้ำศูนย์กลางก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นจีนนี่จะสามารถผ่านผ่านความยากในครั้งนี้ได้แล้วก็ฟื้นฟูเขตที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวในขณะเดียวกันสหายท้องสวรรค์พรมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารแสดงความเห็นใจถึงครูห่วมตำแหน่งแห่งสาธารณประชาชนจีนเช่นเดียวกันก็เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกอยู่ทางซีจ้างก็คือพวกเขาเห็นอยู่ทางโซเชียลมีเดียก็แสดงความทางรายการของพวกเขาก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ว่าโอ้ให้แห้งหลายมาแบบกระทันหันแล้วก็บ่ได้ตั้งใจประชาชนกับบางคนก็ออกจากพื้นที่นั้นบ่ทันว่าซั่นซะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมอบเครื่องเอ็กซเรย์ส่องหาพยาธิวัณโรคมูลค่า70,000ดอลลาร์สหรัฐให้ห้องหมอเมืองโขงหนังสือพิมพ์จำปาใหม่ทางแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้รายงานเมื่อบ่ดมนี้อยู่ห้องหมอเมืองโขงแขวงจำปาสักก็ได้มีพิธีจัดพิธีมอบภาพเครื่องเอ็กซเรย์น้องส่งหาพยาธิวัณโรคให้ห้องหมอเมืองโขงจำนวน1ชุดมูลค่า70,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำใส่เข้าในเวียดงานการแพทย์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปิ้นปัวสุขภาพของประชาชนโดยมีดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต่างหน้ากล่าวหับโดยท่านบุญเนืองศรีลาคมรองเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองเข้าร่วมกับมีท่านธนงศิลป์จันทพิมพ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้องค์การสาธารณสุขเมืองก็ได้รายงานว่าผ่านการกวดหาเชื้อพยาธิวัณโรคมีเป้าหมายทั้งหมดนี่เป็น1,048คนในนี้นี่ปฏิบัติได้540คนส่วนที่สืบต่อปฏิบัติมี500กว่าคนขึ้นทะเบียนมาปิ่นปัวทั้งหมดนี่159คนเนาะในนี้ก็มีการยกย้ายเข้าตื่มอีก3คนกวดพบเสื้อนี่มี63คนเนาะผู้เข้ารับการกินยาป้องกันนี่มี25คนผลการกวดหาเสื้อผู้ติดเสื้อแบบแข็งแห้งนี่มีผู้เข้าร่วมกวดกาทั้งหมดนี่126คนก็ได้รับการกวดกากี่กระเทาะเนาะว่าซั่นซะว่าขออนุญาตเนาะมีทั้งหมดนี่มี27คนพบว่ามี7คนเนาะเข้าทำการปิ่นปัว23คนเวียกงานการลงติดตามคนเจ็บกินยาปิ่นปัวพยาธิวัณโรคตามอยู่ตามบ้านมี2สุใน2สุขศาลานี่มีเซฮงนี่มี2บ้านเนาะมี8คนพลสะอาดใน2บ้านมี2คนรวมทั้งหมดนี่มี10คนที่ได้ทำการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยุ่งคนเจ็บที่ขาดยาหรือบ่มากินยาให้ได้สืบต่อกินยาปิ่นปัวอย่างต่อเนื่องและเป็นปกติการที่ได้รับเครื่องเอ็กซเรย์ในสุดนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญเนาะที่ ช่วยให้ทีมงานแพทย์หมออยู่ทางเมืองโขงนี้สามารถเร่งกวดหาเชื้อผู้ติดเชื้อพยาธิวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการลบล้างพยาธิวัณโรคให้หมดไปจากท้องถิ่นมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับท่านธงลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวเน้นหนัก7ปัญหานะเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนเวียกงานสนุมสู่วัดเก้าใหม่ท่านธงลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวได้โอ้ลมตัวคณะบริหารสนุมแขวงขมวนในโอกาสลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงขมวนเมืองบุรีรัมย์นี้ซึ่งว่าเวียกงานดังกล่าวนี่เพิ่นก็ได้ซีนำอันที่หนึ่งนี่เป็นสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านแนวคิดแต่ให้สาวหนุ่มเนื่องจากว่าการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นเวียกงานสำคัญและก็ละเอียดอ่อนดังนั้นก็ต้องได้หู้นำใส่รูปแบบที่ทันสมัยโดยเฉพาะเป็นนำใส่ AI แล้วก็นำใส่ทายแห้งนักโฆษณาหนุ่มเนาะที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกำลังแห้งในการศึกษาอบรมและก็แพทย์หมอกับจิตศาสตร์ของสาวหนุ่มต้องสร้างสาวหนุ่มให้มีความรู้มีสติหักศาสตร์หักษาเหตุครองประเภทนี้แล้วก็รู้เท่าทันข่าวสารบิดเบือนในสื่อออนไลน์เป็นเจ้าการสกัดกั้นเนาะยาเสพติดนี่นะปรากฏการย่อท่อจากหักฐานลงถึงบ้านกลุ่มบ้านแล้วก็ชุมชนโดยเฉพาะเป้าหมายโดยเป้าหมายคือบ้านแล้วก็โรงเรียนปลอดยาเสพติดเฮ็ดให้ซีบุ๊กนี่กลายเป็นวิถีชีวิตของสาวหนุ่มคำว่าซีบุ๊กบ่ให้หยุดอยู่ป้ายหรือบ่ยองยอเฮานั้นต้องมีการตีราคาประเมินผลแล้วก็ย่องยอผู้ที่กล้าคิดกล้าเฮ็ดแล้วก็กล้ารับผิดชอบแล้วก็สร้างผลงานตัวจริงเนาะเฮ็ดให้3ดีซีฮู้เนาะเยาวชนเข้าสู่ชีวิตตัวจริงต้องมีการประสานงานกับโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์เพื่อเลือกเปลี่ยนข้อแข่งขันให้กลายเป็นขบวนการอย่างจริงจังเนาะคนนักเรียนและกันเยาวชนพันขยายแผน5ปีให้เป็นแผนที่เฮ็ดจริงเฮ็ดแท้ต้องเริ่มจากหักฐานบ้านสถาบันโรงงานเขตเศรษฐกิจและกระดานชายแดนพร้อมกันสร้างพนักงานสืบทอดให้ฮู้นำใช้ภาษาต่างประเทศดิจิตอล AI และก็ภาษาเฉพาะสร้างเวียกงานสาวหนุ่มโดยนำใช้ทางแห้งของแขวงต้องสร้างฐานข้อมูลอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแห่งงานอย่างเป็นระบบรวมกับแผนกงานและสวัสดิการสังคมและกับผู้ประกอบการโดยมีการฝึกอบรมสาวหนุ่มให้กลงกับเวียกที่หัวหน่วยธุรกิจมีความต้องการนำใส่ทายแห้งของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงเนาะหันเป็นสัญญา2ส่วนโดยการร่วมมือกับสถาบันต่างๆเพื่อกำหนดตำแหน่งงานและกับความต้องการของแห่งงานในแขนงการเพื่อตัดสินใจเบื้องต้นของสาวหนุ่มว่าเรียนจบแล้วจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสพันขยายเนื้อในและสุดท้ายนี่มันพันขยายเนื้อในบทบันทึกหัวมือหรือว่า MOU ของศูนย์กลางสาวหนุ่มนำไปจัดตั้งให้มีผลสำเร็จตัวจริงโดยเฉพาะบทบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดการปลูกการเลี้ยงแบบใหม่ที่บ่มีความเสี่ยงทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนเพื่อสร้างเป็นโครงการตัวแบบโดยนำใช้รูปแบบการปลูกการเลี้ยงที่ทันสมัยเพื่อลดพ้นผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนติดพันกับเวียกงาน3สร้างเน้นใส่กลุ่มผลิตสหกรณ์สาวนมฝึกอาชีพกสิกรรมแบบยันยงการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเนาะตลาดนัดกสิกรรมสาวนมและก็อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาอันนี้ก็เป็นศูนย์กลางคณะเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนุประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่นก็เน้นนักให้เจ็ดหน้าเวียกสำคัญเนาะแก่กับสาวหนุ่มโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มอยู่ทางแขวงขมวนเพิ่นในโอกาสเพิ่นเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่ทางแขวงขมวนเนาะเกี่ยวกับสาวหนุ่มเนาะสาวหนุ่มก็นี่ก็ว่าแล้วก็เป็นกำลังแห่งสำคัญได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศชาติมาสันสาสนุมสนุมยังเป็นกำลังแห่งอยู่เนาะเวียกงานตัวใดก็ล้วนแล้วแต่ส่วนห้อยกับสาวหนุ่มเป็นแขนขวบของพรรคเป็นนกอินทรีที่บ่ย่านกลัวตัวพยพลมแดงผ่านพาทุกอุปสรรคมาสันสาเวียกงานสาวหนุ่มแต่ก็ต้องเบิ่งว่าเวียกงานกระบวนการหลายกระบวนดีได้เนาะต้องเบิ่งว่า ตัวใดมันติดพันกับกระบวนการตัวใดมันติดพันกับเวียกงานวิสาสะโพกก็ต้องใจแยกให้มันออกนะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับคิดไรมูลค่าสุดเสยดินหยบอยู่บ้านทุ่งมังเมืองไซธานีนครหลวงวิ่งจันเนาะ4147ตื้อกว่ากีบเพื่อฟื้นฟูและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อบดลมานี้คณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันนำโดยท่านธนงไซขุดไพฑูรย์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันก็ได้ลงติดตามกวดกาและก็ซุกยู่ก็จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันท่านนางวรรณมณีพิมสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันก็ได้รายงานว่าผลสำเร็จในการผลิตและการส่งเสริมธุรกิจผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริง6เดือนผ่านมานี่ตามมติของสภาประชาชนรับรองนี่เวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งสามารถขยายตัวได้นี่ 4.48 ส่วนร้อยหรือว่าเท่ากับ111เนาะ .86 ส่วนร้อยของแผนการปีพ้นเดือนนี้ได้เอาใจใส่สุกยู่เนาะสุกยู่ส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่า SME เนาะให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4,664 หัวหน่วยหรือว่าเท่ากับ 6.21 ส่วนร้อยต่อปีเนาะบรรลุ 88.77 ส่วนร้อยเนาะของแผนการปีที่ตั้งไว้ 5,254 หัวหน่วยหรือว่า7ส่วนร้อยเวียกงานการจดทะเบียนวิสาหกิจและก็การป้องกันการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาว่าซั่นซะก็ได้รับการเอาใจใส่เพื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในด้านพลังงานและโบเฮพแนกก็ได้สุ่มใส่สุกยู่โครงการผลิตพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าเสียงตะเวน11โครงการและก็ไฟฟ้าขี้เหงื่อใน1โครงการพร้อมทางกฎการและก็ปรับปรุงหัวใจน้ำมันเสื้อไฟจำนวน340หัวใจให้ได้มาตรฐานเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคถึงว่าวิกงานพ้นเด่นแต่สังคมก็ยังเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายอนักหน่วงโดยเฉพาะแม้นเหตุการณ์ดินยุบและก็ดินแตกแห่งอยู่เขตบ้านทงมังเมืองสิทธานีนครหลวงวิ่งจันทิติพันกับโครงการขุดค้นแห่เกลือโพแทสซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยโกงต่อชีวิตการเป็นอยู่เนาะของประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและก็ผลผลิตของประชาชนเพื่อว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่านรัฐบาลและองค์การปกครองนครหลวงวิ่งจันก็ได้สมทบกับบริษัทผู้สัมปทานจัดตั้งคณะสมุกิจลงเก็บกับข้อมูลแล้วก็คิดไรมูลค่าสดเสยอย่างรอบด้านรวมมูลค่านี่เป็น147ตื้อเนาะ930ล้านกีบเพื่อฟื้นฟูและก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมูลค่าสดเสยที่ดินนี่97ตื้อกีบค่าสดเสยพืชผลแล้วก็การผลิตนี่29ตื้อกว่ากีบหนองคาสดเสยสิ่งปลูกสร้างนี่13ตื้อกว่ากีบค่าส่งแปลงฟื้นฟูของสุรประทานนี่เส้นทางนี่มี7ตื้อ 7.67 ตื้อกีบเนาะเพิ่นก็มีการคิดไรสดเสยให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเหตุการณ์ดินยุบเนาะดินยุบอยู่ทางอยู่บ้านทงมังกับเป็นปัญหาที่ว่าประชาชนนี่ทักท้วงมาหลายเนาะในก่อนๆนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนี้กระโดดและเนาะกระโดดและกันหาก็ได้รับการสดเสยแก้ไขเนื่องจากมันเป็นภัยอันตรายได้ตัวนี้ดินยุบดินอย่างเทือกประชาชนไปอยู่อาศัยอยู่หั่นเนาะมันก็อาจจะเกิดเป็นผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนเติมอีกได้ตัวนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ยุ่งยากและอันตรายหลายพอสมควรฉะนั้นพรรครัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ได้คนคั่วคืนเนาะคนคั่วคืนคนคั่วคืนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้สดเสยอยู่โดยเฉพาะอยู่บ้านทงมังเนาะ147ตื้อกีบกระทั่งบริษัทนี่แหละนี่ทางบริษัทนี่แหละเพิ่นก็ได้สมทบกับรัฐบาลองค์การปกครองนครหลวงวิ่งจันทน์ให้การช่วยเหลือประชาชนในทางบ่แก้ไขนี่ถือว่ายุ่งยากนะประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่หั่นเนาะเป็นภัยอันตรายว่าซั่นซะได้รับการแก้ไขแล้วก็ต้องประชาชนก็ได้รับการสดเสยได้รับการสดเสยเอามาต่อที่เจ้าหน้าที่บุกจับตัวแก๊งสแกมเมอร์อยู่โรงแรมเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงจับตัวได้นี่68คนเมื่อบดลเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจป้องกันความสงบก็ได้ส่งโทรกับกรมประชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่สันติบาล แล้วก็กองบัญชาการป้องกันที่ตั้งเข้าม่างกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันยงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงนอกบ้านดงโพสีแล้วก็ฮงแฮมป่านี้บ้านดงคำสร้างทั้ง2จุดนี้ขึ้นกับเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ตัวจริง1จุดฮงแฮมโกนฟุกนี่เขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงนี่สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้จำนวน62คนยิง10คนรวมมีสัญชาติจีน44คนสัญชาติเวียดนาม12คนและการสัญชาติไทยนี่6คนเนาะสามารถยึดเครื่องของกลางได้มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน98เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่เป็นจำนวน24เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน322เครื่องเนาะiPad 45หน่วยว่าซั่นซะแล้วก็ซิมโทรศัพท์อีกจำนวน60กว่าซิมเนาะจุดที่2อยู่ห้องแฮมป่านนี้สามารถกักตัวผู้ดำเนินผู้กระทำผิดได้ในจำนวน6คนเนาะมี2สัญชาติคือสัญชาติจีนนี่5คนสัญชาติไทยนี่1คนสามารถยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน1เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน18เครื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปโตการแล้วก็พรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสมเสริญต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาใจใส่ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับเมื่ออีบุพ่อได้มืออื่นมือหื้ออีกก็แม่นมือไข่สุกเฮียนใหม่ละได้ฉะนั้นเพื่อว่าจะเกี่ยมระบายลดการสัญจรต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้จัดบ้านกำลังใน360กว่าคนเลยอยู่120กว่าจุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการไข่สุกเฮียนใหม่ยนคนละวิญจันทร์เนาะเมื่อวันดวงมณีพระเนตรตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทร์และกองตำรวจจราจรเก้าตัวเมืองกระทรวงป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์เนาะโดยเฉพาะกับปกสนครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้จัดกองประชุมผ่านแผนป้องกันเปิดสุกเฮียนใหม่โดยการเป็นประธานของพันโทวีรพงษ์เสน่หาห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจพระเนตรตำรวจจราจรนครบาลสการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์มีพันโทบุญมีหลวงบดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจป้องกันความสงบมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์กองตำรวจจราจรในเก้าตัวเมืองในเข้าห่วมพันโทเดชฤาษาไสยสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรก็ได้ผ่านแผนป้องกันภายหลังได้รับการชี้นำจากห้องตำรวจกรมการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์นอเรือปกสนครหลวงเวียงจันทน์และกรมตำรวจจราจรจึงได้สร้างแผนบรรจุกำลังใส่ตามบรรดาสายทางจุดโรงเรียนต่างๆนอเพื่อควบคุมและก็ระบายการสัญจรระบายรถพาหนะในขอบเขตทวนครหลวงเวียงจันทน์ในนี้มีจุดระบายการสัญจรใน127จุดมี69ป้อมโรงเรียน45แห่งตามสายทางทางแยกทางวงเวียนและอื่นๆโดยนำใส่กำลังเจ้าที่นี่โดยนำใส่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้งหมดนี่มี366คนนอกก็คือจุดโฆษณาประกอบมี3จุดหน้าโรงเรียนมศเวียงจันทน์โรงเรียนสินไซแล้วก็โรงเรียนลาเวียดกองตำรวจทางหลวงมี7จุดนอกองตำรวจจราจรเมืองสีโคตรตะบองนี่มี12จุดกองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีมี27จุดกองตำรวจจราจรเมืองไซเสียถานี่มี9จุดกองตำรวจจราจรเมืองศรีสัตนาคนี่มีสังวัติ37จุดกองตำรวจจราจรเมืองเซฮานี15จุดหาดไซฟองนี่มี6จุดเนาะนาไซทองนี่มี5จุดสังทองมี3จุดแล้วก็เมืองปากเงิมอีก2จุดนอกนั้นก็ยังมีการจัดวางกำลังใส่จุดระบายการสัญจรอยู่บรรดาห้องเฮียนจุดเส้นทางแยกป้อมเนาะจุดที่มีสัญญาณไฟอำนาจเพื่อเฮ็ดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวดก็เพื่อหับประกันเห็นให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ก็คือผู้นำใส่รถใช้ถนนสัญจรไปมาระยะเปิดส่งเฮียนใหม่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มห้อยลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเติมอีกเนาะเอาเพื่อนก็ได้จัดวางกำลังเคยจังสั้นมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาให้ทุนช่วยเหลือ15ล้านดอลลาร์สนับสนุนเวียกงานเก็บกู้ระเบิดพรแตกอยู่แขวงเสียงขวางเมื่อบุรุษมณีก็ได้มีการยุทธนครลวิจันทร์ก็ได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ต่างหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติแก้ไขปัญหาระเบิดพลเด็กติดทุกข้างอยู่ลาวกับองค์การเก็บกู้ระเบิดเม็กประจําลาวสําหรับโครงการสํารวจและก็กวดกู้ระเบิดพลเด็กที่ตกข้างอยู่แขวงเสียงขวางเริ่มลงนามโดยทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพลเด็กที่ตกข้างอยู่ลาวและก็คานอีไลเม็กซ์คานิกหัวหน้าองค์การเก็บกู้ระเบิดเม็กประจําลาวมีทานหงคําพิมสารห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ก็เพื่อสืบต่อสนับสนุนเวียกงานการกวดกู้ระเบิดพลันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเพื่อมนุษยธรรมอยู่ทางแขวงเสียงขวางรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแขวงเสียงขวางเป็นแขวงที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดพลันแตกหลายที่สุดหน่อยอยู่ลาวรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้ทุนช่วยเหลือ15ล้านดอลลาร์ให้แก่องค์การเม็กเพื่อนำไปดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาระเบิดพลเตกที่ตกข้างอยู่แล้วซึ่งว่าแขวงเสียงขวางเขาเป็นข้อตกลงฉบับนี้การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในระยะใหม่โครงการปฏิบัติโครงการซึ่งจะจัดตั้งปฏิบัติไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2027เนาะคือว่าปีหนึ่งโดยการสนับสนุนเวียกงานสำรวจทางด้านวิชาการเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีระเบิดตกข้างเป็นงานกวดกู้ระเบิดที่ตกข้างจากสงครามและก็การเฮ็ดเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาระเบิดบันแตกเนาะให้กับบรรดาชุมชนในทั่วแขวงเสียงขวางในระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการองค์การเม็กคาดว่าการสำรวจที่ดินได้หลายกว่า19ล้านตารางเมตรและก็กวดกู้ตามพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่ยั่งยืนว่ามีระเบิดตกข้างให้ได้20ล้านตารางเมตรนอกจากนี้โครงการยังได้รับประกันการตอบสนองอย่างทันการต่อการรายงานการพบเห็นระเบิดบันแตกจากชุมชนและการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาระเบิดบันแตกให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอยู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบลาวเฮาก็สิเป็นประเทศหนึ่งหลายที่สุดแหละหรือว่าหลายที่สุดแหละที่มีระเบิดตกข้างในปังสงครามนอกโดยเฉพาะอยู่ทางแขวงเสียงขวางก็ได้รับผลกระทบแล้วก็หลายเนื้อที่หลายพื้นที่ของในทั่วประเทศนี่ก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือแขวงหัวพันเสียงขวางพงศลีทางแขวงสวรรณเขตแดนแขวงสารวันในกระทึกผลกระทบเช่นเดียวกันในจากปัญหาระเบิดตกข้างถือว่าหลายที่สุดและถือว่าหลายที่สุดภาครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการกวดกู้สมทบกับองค์การอาจจะตั้งสากลให้การช่วยเหลือในการกวดกู้เก็บกู้ระเบิดพลเตกที่ตกข้างอยู่แล้วซึ่งว่าเป็นภัยคมคู่เป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดแหละในการดำรงชีวิตของประชาชนลาวพื้นที่เหตุการณ์ผลิตการบ่มีเนาะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ระเบิดแตกใส่คนนี่นะแต่ละปีก็เกิดขึ้นได้ก็พบเห็นแต่แต่ละปีบางคนก็เสียชีวิตพิการตัวนี้ก็เป็นผลให้เป็นผลกระทบจากสงครามที่ยังตกข้างเป็นสิ่งเสียดเหลือจากสงครามมาซะถึงว่าโอ้เป็นภัยคมคู่เป็นภัยคมคู่ที่สุดเนาะแก่การดำรงชีวิตของประชาชนปัญหาระเบิดบ่อแตกที่ตกข้างอยู่ลาวนี่นะลาวเฮาก็สิเป็นเจ้าภาพจัดการมรสุมระเบิดลูกวานเลยในห้องเวียนที่3นี่ถือว่าปีนี้ลาวก็จะเป็นเจ้าภาพในกลางเดือนกันยานี่แหละที่จะมาถึงใกล้ๆนี่แหละปัจจุบันการก้าเกียมคมพร้อมนั้นต่างๆด้านต่างๆมี12อนุกรรมการก็ได้มีการก้าเกี่ยวความพร้อมแล้วซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการจัดกองประชุมเพื่อว่าทบทวนคืนเป็นรอบสุดท้ายถือว่าหลายๆหน้าเวียกมีความพร้อมและเกือบห้อยส่วนห้อยละในการเป็นเจ้าภาพเนาะจัดกองประชุมเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจะรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไปล่ามาการก็ขอให้มีสติระมัดระวังเด้อออกจากเก้าจักเฮือนรถเออัดคือจังซี่นอโมงหีบด่วนคือจังซี่ก็ได้สบายดี
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยา ง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปั่วอยู่โรงหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่โรงหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลยที่ FM Suite เขาลืมบอกไป

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ระยะผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆและสนองอาหารเที่ยงให้โรงเรียนให้ถึงเขตห่างไกลสกลีกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการห้อมมือเล้าจีนตลอดระยะที่ผ่านมา7เดือนปีนี้มูลค่าการค้าเล้าเวียดนามบรรลุลายกว่า1ตื้อดอลลาร์การนำผักรัฐเวียดนามวางพวงมาลาและไว้อาลัยอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์ในโอกาสวันศาสตร์ครบรอบ81ปีมูลค่าการค้าจีนกับประเทศสมาชิกองค์การห้องมือเซี่ยงไฮ้ความเอา8ส่วนห้อยของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: และยังพันมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตทางไกลสกลีกการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปลักการเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิ์สอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสกเรียน2025-2026ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในสกเรียน2026-2027ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027ว่าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปลักการเรียนและยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นสากล
2: ย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางหอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปลักการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างต่างหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอต่างหน่ายเกศศูนย์กลางผักรัฐบาลตีราคาสูงและขอแสดงความยองยอสมเสยมายังคณะผักคณะน้ำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันบรรดาสถานการศึกษาในทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทางผักรัฐและเอกชนพนักงานปฏิบัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งสติปัญญาต่อเวียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือบรรดาผลสำเร็จและผลงานอันเอกอ่างทะลุใจที่พวกเฮาพร้อมกันจัดมาได้ในสงเขียนที่ผ่านมาน
1: ายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักให้การจะตั้งภาครัฐองค์การจะตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมโซนโรงเรียนภาคเอกชนหัวหน่วยธุรกิจและสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาช่วยครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในขบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหับผู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมวลทุกคนใน